0: ผ้านะฮะ
1: ใช่ถูกต้องเลยทีเดียวนะฮะวันนี้หลายคนรีบมาซักเลยเพราะว่ามีแดด
0: คร
1: ับ มีป้าตุ๋ยก็มาแล้วจ้า
0: สวัสดีป้าตุ๋ยพรกมลบอกทักทายจ้าน
1: ะครับสวัสดีคุณศิรดา
0: คุณศิรดาก็เข้ามาทักทายกันแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
1: นี่นะฮะน้องหมวยบอกทักทายค่ะแชร์ให้แล้วนะคะ
0: แชร์แล้วนะครับนี่มีถามมาว่าเอ้าเฮียกี้หายไปกับน้ำท่วมเหรอคะให้น้องโจมาแทน
1: ไม่ได้ช่วงนี้เขาบอกว่าเขาต้องอยู่กับเมียเมียอยู่2วัน
0: จ้า
1: เมียอยู่2วันไม่ใช่รักเมียนะเอาไฟช็อตเมีย
0: มันไส
1: ้มันไส้นะฮะเอาไฟทางไฟดูดนะฮ
0: ะ
1: เออทางบ้านยังแบบมีน้ำอยู่ไงถ้ามันไฟรั่วนะเมียเดินไปตากผ้าเก็บผ้าหลังบ้านตายนะฮะนะฮะอ้าวบังซุปมาแล้วนะ
0: บกมือทักทายมาเช่นเดียวกันนะครับ
1: คุณละเอียดธรรมศรี
0: สวัสดีคุณท็อปน้องอาร์มสวัสดียามเช้าค่ะ
1: พี่แหม่มสุพัน
0: สวัสดีค่ะพี่ท็อปน้องอาร์มนะคะ
1: นะฮะใครเล่นเกมได้นะวันนี้มากันให้หมดนะฮะคุณสมพิษยางสูงสวัสดีด้วยนะครับ
0: คุณสมพิษยางสูงก็เข้ามาทักทายเช่น
1: บอกว่าเมาอีกี้เซเลเลยนะฮะ
0: ครับผมนะ
1: ป่านนี้มันคงลิงรถดีใจ
0: ดีใจอ่ะ
1: ดีใจว่าเราคุยเรื่องเมียมันว่าเมียมันยังไม่ตาย
0: ถูก
1: เออนะฮะสวัสดีคุณรณชัยเอาคุณรณชัยเพิ่งมาเหรอฮะเมื่อเช้านี้ฉันนึกว่าคุณรณชัยตุยไปแล้วนะ
0: เออ
1: ไม่ได้ทักมาที่ไลน์แอดฉันกำลังจะจะทักไหมคุณรณชัยตุยหรือเปล่า
0: หายไปเลยนะเนี่ย
1: ใครไม่มาถือว่าตุยนะฮะ
0: ถูก
1: เราจะส่งพวงหรีดไปนะฮะชาตะมรณะกันไป
0: จะบอกว่าตอนนี้มีหนึ่งคนที่หายแน่ๆ
1: ใครฮะ
0: ดีเจปุ้ย
1: เออว่ะหายไปเลยอ๋อไม่เขาน้ำท่วมไงเขาน้ำท่วมเราก็รู้ว่าเขาเป็นยังไงเออหรือว่าตุยตายอยู่ในห้อง
0: นั่นน่ะสิเออเป็นห่วงนะ
1: เออหายไปเลยตุยตายอยู่ในห้องเหรอ
0: นั่นน่ะสิ
1: พบศพดีเจคนลูกทุ่งตายคาคอนโดเดี๋ยวรอติดตาม
0: เดี๋ยวรอดู EP ต่อไปค่ะ
1: นะฮะสวัสดีคุณละเอียดบอกว่าน้ำลดหรือยังคะทุกคนนะขอให้น้ำลดไปไวนะคะ
0: ครับผม
1: นะฮะแล้วก็มีนะครับพี่นุพินบอกว่ายังไม่ตายค่ะรอดนะคะนะมีคุณการ์ตูนคุณการ์ตูนสวัสดีด้วยนะครับนี่คุณการ์ตูนก็เล่นเกมเหมือนกัน
0: เล่นเกมนะ
1: จำได้เห็นชื่ออยู่นะพี่ดำแท็กซี่พี่ดำระรวง
0: พี่ดำระรวงก็บอกว่าสวัสดีครับน้องอาร์มแล้วก็พี่ท็อปด้วย
1: นี่นะคุณนุบ้านแพ้มาแล้วนะฮะนะแล้วก็ยังมีคุณพัชสอนนะบอกว่าฝั่งทนรอด
0: ฝั่งทนรอด
1: รอดไม่ท่วมนะฝั่งทนไม่ท่วมนะฮะรอบนี้นะครับ
0: แสดงความยินดีด้วยแต่ว่าพี่ดำบอกว่าติดเกาะอยู่พัฒนาการค่ะ
1: พัฒนาการท่วมอยู่แล้วพัฒนาการฝั่งเลขคู่
0: ครับ
1: แถวซอยเลขคู่54 52 31 32อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แบบน้ำจะเยอะนะฝั่งเนี้ยนะน้ำก็จะเยอะนะครับ
0: ครับ
1: คุณรถชัยบอกว่าตื่นสายนอนสบาย
0: อ๋อค่ะตื่นสายขอบคุณมาก
1: นึกว่าฉันจะต้องส่งพวงหรีดไปอำลาอาลัยซะแล้วนะฮะด้วยรักและอาลัยจากคุณลูกทุ่ง
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: นะตอนแรกจะสั่งเลยนะส่งทีไรจะโทรไปเช็คว่าอยู่วัดไหน
0: ศาลาไหน
1: ศาลาไหนวัดไหนนะฮะนะครับเห็นไม่ทักมาใครไม่ทักมาถือว่าตุย
0: อ่ะพี่สุมาทันทีเลยพอบอกว่าพี่สุไม่มาคือ
1: ออกมาแล้วนะคะยังอยู่
0: ย
1: ัง
0: อยู่ครับ
1: ใส่น้ำตายไหมยัง
0: ใส่น้ำผมยังไม่เห็นพี่ใส่น้ำเลยนะเนี่ย
1: ใส่น้ำอาจจะตายไปแล้วแต่อาจจะไม่พบศพเพราะว่าเจอจระเข้เพราะแถวมีจระเข้หลุดออกมา4ตัวจับได้2ตัว
0: อุ้ย
1: ยังอีก2ตัวยังจับไม่ได้
0: ยังจับไม่ได
1: ้ฉันอยากให้ไปหาสายน้ำนะฮะคงอิ่มเป็นเดือนนะฮะ
0: อิ่มแน่นอนนะ
1: นะฮะอ้าวมาที่ข่าวแรกของเราก่อนที่เราจะไปจับรางวัลกันนะฮะ
0: ครับผม
1: นะครับข่าวนี้เป็นเรื่องราวของเนี่ยน้ำท่วม
0: ถูก
1: นะรถเห็นมั้ยรถก็แบบท่วมกันครึ่งคันมิดหลังคาแถวแฟลตคลองจันนี่แบบโอ้โหมาท่วมกันแบบว่ามิดรถเลยอ่ะ
0: มิดรถเลย
1: นะฮะโอ้ก็บอกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเลยยังไงอ่ะวันนี้เรามีสรุปกันง่ายๆนะครับว่ารถน้ำท่วมนะเคลมได้หรือเปล่า
0: คำตอบเลยเคลมได้แน่นอน
1: แต่ต้องมีกติกาใช่ไหม
0: มี2กรณีด้วยกันเอากรณีแรกเลยก็คือถ้าหากว่าท่วมมิดคันหรือว่าเลยห้องโดยสารไปแล้วเนี่ยแล้วปรากฏว่าประเมินค่าซ่อมได้เกิน
1: 70%
0: ทางบริษัทประกันจะจ่ายให้ 100%
1: ของทุนประกัน
0: ใช
1: ่ใช่เหมือนว่ารถคันนี้ทุนประกัน 200,000
0: ครับ
1: ถ้าเกิดดูแล้วโอ้โหแบบดูแล้วซ่อมเกิน 200,000 ก็เอาไป 200,000 เลย
0: จ่ายไปเลย
1: จ่ายไปเลยอะไรเงี้ยคุ้มป่ะ
0: โอ้ยอัน
1: บางคนแบบว่ารถหรือ 300,000 กว่าบาท
0: ครับ
1: ทุนประกัน 200,000 เงี้ย
0: อาจจะไม่คุ้ม
1: อาจจะไม่คุ้มนะแต่ก็ต้องดีกว่าไม่ได้เลยนะมะ
0: ถูก
1: กำขี้ดีกว่ากำตดนะ
0: ใช่
1: ก็ต้องเอาไปอันนี้โอเคระดับแบบว่าเพราะว่าคือว่าท่วมมิดคัน
0: ใช่ครับ
1: ท่วมมิดคันก็รับทุนประกั

0: ไปตามแล้วว่าเราทำทุนประกันเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ทุนประกันอ่ะจะไม่ค่อยเต็มราคาหรอกสมมติว่ารถเราล้านหนึ่งเนี่ยเราซื้อมาก็จะเป็นทุนประกันแบบ800,000หรือ700,000แค่นั้นแหละเอออะไรอย่างเงี้ยก็ขาดทุนอยู่ดี
1: ก็ถูกแต่อย่างไรก็ดีกว่าไม่ได้นะ
0: นะครับอันนี้อันดับแรก
1: ครับ
0: เออ
1: แต่ถ้าหากว่าอีกหนึ่งกรณีถ้าหากว่าท่วมแค่แบบว่าท้องรถใต้เครื่องแบบว่ายังไม่มิดคันอย่างเงี
0: ้
1: ยแล้วประเมินค่าซ่อมไม่เกินต้องย้ำว่าไม่เกิน 70% อันเนี้ยก็คือทางบริษัทจะจ่ายตามจำนวนจริ ง
0: ตามจริงเช่นแบบว่าผมเสียหรือว่าอะไรอ่ะแบบว่าห้องโดยสารมันแบบเสียอะไรเบาะเบิกอะไรเงี้ยพังนะระบบไฟฟ้าของเบาะพังเบาะไฟฟ้าเนี่ยน้ำท่วมก็เลื่อนไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เลยอันนี้คือหมายว่าเคลมได้ตาม
1: จำนวนจริง
0: ตามจำนวนจริงนะครับนี่อันนี้ก็ง่ายๆเลยนะ
1: ครับทีนี้มีคำถามมาว่าอ้าวแล้วในกรณีที่ว่าแบบรถพังอย่างเงี้ยเราจำเป็นแบบต้องเคลื่อนย้ายรถไหมคำตอบคือไม่จำเป็นนะ
0: เอาเหรอ
1: ไม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายนะเพราะเนื่องจากว่าน้ำท่วมเนี่ยถือว่าเป็นภัยแบบว่าแบบแห้งไงนะครับดังนั้นวิธีที่จะสามารถเป็นหลักฐานได้คือจะต้องถ่ายรูปถ่ายรูปแน่นอนถ่ายรูปรถที่เห็นเลขทะเบียนนะครับให้เห็นเลขทะเบียนด้วยนะครับให้เห็นชัดเจนรวมไปถึงสภาพแวดล้อมต่างๆแล้วก็ถ่ายให้เห็นว่าเออระดับน้ำอ่ะท่วมแบบว่ารถในระดับไหนกันบ้างอะไรอย่าง
0: นี้คิดว่าเจ้าของรถคงถ่ายไว้แหละ
1: ต้องถ่าย
0: นะต้องถ่ายนะมันยังไม่คันครึ่งคันหรืออะไรอย่างงี
1: ้
0: ใดๆนะฮะนะครับรวมทั้งที่จอดอยู่แต่นี้มันก็มีที่เกิดว่าใครที่จอดรถอยู่หน้าแฟลตหน้าตึกหน้าเคหะต่างๆเนี่ยก็พอเข้าใจแต่นี้บางคนรถไปตายอยู่กลางทางอาจจะขับอยู่แบบรถดับอยู่กลางวิภาวดีรังสิตทำไงอ่ะ
1: อันเนี้ยถ้าหากว่าในกรณีที่แบบกลางทางจริงๆเลยเนี่ยก็คือว่าก็ต้องถ่ายเก็บหลักฐานเอาไว้อยู่ดี
0: แล้วต้องถ่ายเก็บไว้ว่าเออรถฉันเสียแบบนี
1: ้ใช่
0: นะแล้วก็เพื่อที่จะเอาไปเคลมประกัน
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าท้ายที่สุดก็ต้องตามรถยกมายกมาว่า
1: ตามรถยก
0: รถเป็นสตาร์ทไม่ติดอ่ะ
1: ถูก
0: ต้องเคลมยังไงอ่ะ
1: ต้องเรียกครับต้องเรียกรถยกนี่แหละและอีกอย่างนึงฝากเอาไว้ห้ามเคลื่อนย้ายเองนะจ๊ะแล้วถ้าสตาร์ทเครื่องเองแล้วถ้าสตาร์ทเครื่องขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าเครื่องก็จะพังทันทีละหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งอาจจะปฏิเสธการจ่ายค่าซ่อมนั่นแหละ
0: ดังนั้นใครที่รถน้ำท่วมอย่าไปบอกเดี๋ยวลองสตาร์ทดูก่อน
1: อย่านะฮะ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เผื่อมันไม่เสียใช้ยาไปขับต่อได้ไม่ได้นะน้ำเข้าเครื่องนะฮะน้ำเข้าเครื่องไม่ได้อันนี้ต้องให้บริษัทประกันเนี่ยเขายกไปเช็คก่อนว่ามันมีน้ำซึมเข้าเครื่องอะไรไงหรือเปล่าถ้าเกิดไปสตาร์ทรถเนี่ยแล้วเครื่องมันเสียหายขึ้นม
1: า
0: อันนี้บริษัทประกันโนเคมนะฮะนะฮะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องของรถน้ำท่ว
1: ม
0: เคลมได้ประมาณไหนหลักเกณฑ์หลักการยังไงบ้างสรุปให้ฟังง่ายๆนะครับ และต้องขอขอบคุณด้วยครับ
1: กับข้าวตรานกกระเรียนครับอร่อยประหยัดคุ้มราคาข้าวตรานกกระเรียนนะครับโทรสั่งได้ที่เบอร์นี้เลย0895279933นะครับ0895279933หรือจะเป็น LINE @@qdaily หรือว่าจะเป็นช่องทางของ TikTok ShopeeLazada ก็สั่งกันได้เพราะว่าตอนนี
0: ้
1: มีโปร
0: ด้วยเปเดเดี๋ยวต้องอาร์มบอก
1: ดี
0: ใน
1: ราย
0: การนะฮะ
1: นะครับ
0: นะฮะอ้าวไปที่ข่าวต่อไปกันเลยฮะเมื่อกี้นี้เป็นเรื่องของรถใช่ไหม
1: ถูกต้องค
0: ่ะเป็นเรื่องของรถแล้วตอนนี้มาเป็นเรื่องของบ้านบ้างบ้านโดนน้ำท่ว
1: ม
0: ล่าสุดนี้นะฮะรัฐเขาอนุมัติเงินเยียวยามาแล้วทั้งหมด50เขตสำหรับบ้านหลังไหนโดนน้ำท่วมต้องทำยังไงเขาบอกว่าสามารถที่จะเอาไปเคลมรับค่าเสียหายได้หลังละเกือบ 50,000
1: โ
0: อ้หลังเกือบ 50,000 เลยนะฮะ
1: คร
0: ับ เออนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยล่าสุดบ้านอีกที่เนี่ยอยากได
1: ้อ่า
0: ล่าสุดนี้เห็นบอกว่าตามรถน้ำกทม.ให้ไปฉีดใส่บ้านจะเอา 50,000
1: คุณพ่อไม่ได้ค่ะ
0: อันนี้ไม่ได้นะคะ
1: ไม่ได้
0: นะจะชั่วแบบนี้ไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าประสบภัยจริงนะฮะไปแจ้งความเสียหายที่สำนักงานเขตก่อนนะฮะเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายนะฮะสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบ้านนะครับสำเนาทะเบียนบ้านหนังสือรับรองผู้ประสบภัยซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ขอได้ที่สำนักงานเขตนะฮะแล้วก็เก็บหลักฐานไว้พวกรูปถ่ายต่างๆจะเป็นรูปถ่ายเอ่ยวิดีโอทรัพย์สินภายในบ้านนะครับอะไรเสียหายบ้างโซฟาเอ่ยหรือว่าตู้เตอร์อะไรเงี้ยถ่ายเก็บไว้ให้หมดนะบางคนถ่ายเฉพาะหน้าบ้านเขาก็บอกไม่รู้ข้างในมีอะไรบ้างไง
1: ต
0: เวลาไปเคมเวลาไปเคมมาแล้วบอกว่าเนี่ยโอ้โหขอยิ่งเสียเยอะๆเลยแต่ไม่ได้ถ่ายเก็บไว้เขาก็มันก็เหมือนกับเขาก็ไม่เชื่อไง
1: คร
0: ับ เพราะว่าบ้านคุณบอกว่าคุณมีทีวี300นิ้ว
1: โอ้โห300นิ้ว
0: อะไรอย่างเงี้ยสมมุติอะไรอย่างเงี้ยฉันต้องการแบบเงินแบบเต็มจำนวนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องไปถ่ายให้เห็นว่าทีวีมันจมน้ำ
1: เสียหายขนาดไหน
0: อะไรยังไงหรือว่าตู้เย็นมันจมน้ำอะไรอย่างงี
1: ้
0: นะฮะและรวมทั้งเครื่องมือประกอบอาชีพต่าง
1: ๆครับ
0: เช่นบางคนเนี่ยเป็นร้านค้าก็ต้องมีตู้แช่นะครับหรือว่าเป็นอะไรอ่ะร้านเบเกอรี่ที่บอกว่าเตาอบจมน้ำอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถ่ายเก็บไปเก็บหลักฐานได
1: ้
0: นะฮะเพื่อที่จะเอาไปช่วยนะครับสำหรับการเคลมในครั้งนี้นะครับ ซึ่งทางภาครัฐนะเขาก็ออกมานะครับว่าการหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือในครั้งนี้นะฮะเขาจะช่วยเหลือค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านตามความเสียหายตามจริงแต่หลังละไม่เกิน 49,500 บาทนะฮะรวมทั้งมีค่าที่พักชั่วคราวด้วยนะเผื่อว่าใครต้องอพยพไปอยู่ตามพวกโรงแรมบ้านเช่าอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาเบิกได
1: ้
0: ก็ไปขอบินเข้ามาเวลาสมมติเราไปนอนห้องพักชั่วคราวอย่างเงี้ยหนีน้ำท่วมแล้วก็ไปนอนอย่างเงี้ยนะฮะบ้านก็พังจมน้ำอยู่ไม่ได้แล้วนะครับท่วมไปครึ่งหลังอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะไปเคลมได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อครอบครัวแต่ว่าต้องมีบินมานะนะเช่นไปเปิดห้องพักชั่วคราวเช่นคืนละ300 500ก็ต้องแบบมีบินมาเอามาเบิกได้นะครับนะส่วนเงินทุนประกอบอาชีพนะฮะอันนี้เขาจะให้ครอบครัวแล้วไม่เกิน 11,400 บาทกรณีเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ทำมาหากินนะครับเช่นบางคนมีแบบว่าเหมือนแบบเตาไฟฟ้าเตาอบมันยกไม่ได้มันหนักเงี้ยแล้วมันแช่น้ำไปงี้ก็ไปเคลมได้ถ่ายรูปไปนี่นะฮะส่วนมีเงินปลอบขวัญกรณีที่ได้รับบาดเจ็บรายละ 2,300 บาทเช่นหกคนล้
1: ม
0: ไปเหยียบอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแบบอะไรต่ำหรือว่าตู้ล้นใส่ไม่รู้อะไรเงี้ยใดๆสมมติว่าบาดเจ็
1: บ
0: จากเหตุน้ำท่วมได้รายละไม่เกิน 2,300 บาทนี่นะฮะแล้วก็มีค่าพยาบาลรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกไม่เกิน 2,000 บาทในกรณีที่แบบว่าเหมือนเจ็บป่วยเช่นน้ำกัดเท้าเป็นไข้ไม่สบายอะไรเงี้ยไปหาหมอก็แต่ว่าต้องมีหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลต้องมีหลักฐานนะเอาบ้านฉันท่วมจริงนะแล้วก็เนี่ยฉันก็แช่น้ำจนน้ำกัดเท้าเลยก็

0: าซ่อมบ้านอะไรโซฟาตัวนึงก็เกือบหมื่นแล้วใช่ไหมบางทีบางคนว่าบ้านแบบโซฟาแบบต้องกินข้าวอีกอะไรเงี้ยก็พังหมดอ่ะใช่ไหม
1: คือต้องขอคนที่แบบว่าเดือดร้อนจากน้ำท่วมจริงๆไม่ใช่ว่าจะฉีดน้ำแบบแกล้งให้แบบน้ำท่วม
0: เหมือนบ้านพี่อย่างเงี้ยเออ
1: ไม่ได
0: ้นะฉีดน้ำเอากูดี้ฉีดน้ำเข้าไปนะแล้วก็ถ่ายล่าสุดนี้เจน AI แล้วนะฮะ
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้พัฒนาไปแล้วนะ
0: บ้านพี่เจน AI นะฮะน้ำท่วมนะครับปิดหลังคานะฮะแต่วันนอนแต่มันอยู่ในบ้านได
1: ้ครับ
0: ใส่ชุดประดาน้ำ
1: งงมากเลยนะ
0: นะฮะอ้าวนะครับก็ฝากด้วยและต้องขอขอบคุณข่าวนี้โดย
1: กังฟูครับสเปรย์กำจัดยุงและแมลงฉีดโดนตายเรียบปราบยุงแมลงสาบมดไฮซินซากมี2กลิ่นให้ลองกันนะครับทั้งกลิ่นตะไคร้และกลิ่นลาเวนเดอร์นั่นเองครับ
0: อืมนะนี่พี่อ้วนบอกว่าได้หมดคาร์มอเตอร์ไซค์ก็เป็นทรัพย์สินนะคะสามารถเอาไปเคลมได้เหมือนกันนะมอเตอร์ไซค์นะก็เข็มได้นะครับถ่ายรูปเอาไว้นะส่วนพี่หนูพินบอกว่าในกรณีที่เองไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านเป็นบ้านเช่าก็ต้องไปให้เจ้าของบ้านเขาเป็นคนดำเนินการเพราะว่าเขาก็ต้องดูตามหลักฐานว่าตามทะเบียนบ้านอ่ะว่าบ้านอันนี้เจ้าบ้านคือใครเจ้าของบ้านคือใครตามทะเบียนบ้านเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะอีลุ่มอีตัวหมดเพราะไม่รู้ว่าใครเจ้าของจริงไม่ของเจ้าของจริงไงแล้วไม่ได้บอกว่าเนี่ยฉันได้รับความเสียหายเขาก็จะบอกเอาจะเป็นเจ้าบ้านจริงหรือเปล่า มันก็จะมีแบบแนวสวมรอยไงไม่งั้นเดี๋ยวพี่ท็อปก็จะบอกว่าเนี่ยออฟฟิศฉันเนี่ยเสียหายแบบน้ำท่ว
1: ม
0: ทั้งที่ชื่อออฟฟิศเนี่ยเป็นของคนอื่นเราแบบว่าเราไปเคลมอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เขาก็ต้องดูตามหลักฐานเป็นหลักๆนะฮะพี่หนูพินนะครับก็ต้องให้เจ้าบ้านไปดำเนินการนะครับในจุดนี้นะครับแต่ว่าเงินก็ได้ตามสภาพนะฮะเงินเยียวยาต่างๆเหล่านี้นะฮะอ่ะก็เอามาฝากไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะนะ
1: ครับ
0: นะ
1: เอาละ
0: มีคนทักใส่น้ำไม่โผล่เลยนะฮะ
1: วันนี้หายไปเลยนะเนี่ย
0: ก็โดนตะเข้แดกไปละ
1: พี่สายน้ำไม่มาแต่มีแฟนรายการหน้าใหม่เข้ามานะ
0: ใครฮะ
1: คุณสมหมายสินมาบอกว่าสวัสดีและทักทายรวมไปถึงเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนในช่วงนี้
0: อืมนะพี่นุชรัศมี11นะบอกว่าสวัสดีค่ะยังไม่ตุยนะคะ
1: ตุยยังไม่ตุยนะครับผมเช่นเดียวกับคุณลำดวนเจ้าบอกว่าสวัสดีค่ะคุณท็อปแชร์ให้แล้วค่ะแล้วก็สวัสดีน้องอาร์มมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
0: นะมาถึงนาทีระทึกใจกันแล้ว
1: ช่วงที่แบบว่าเราคอยมาถึงแล้วนะฮะ
0: นี่นะฮะมอนิเตอร์เกมเล่นกันแบบว่าโอ้โหไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนนะไม่ต้องเข้าห้องน้ำกันก
1: ระ
0: เพาะปัสสาวะอักเสบบั้นปัสสาวะกัน
1: ชงกาแฟแบบว่าใส่ไปประมาณ14ช้อนก็เคยมีมาแล้วนะ
0: โวยกันไปบางคนบอกโอ๊ยแทบจะไม่ต้องเป็นอันทำอะไรเลย
1: ถูกคร
0: ับนะฮะวันนี้แหละครับมาดูฟ้าชะตาฟ้าลิขิตจะเป็นใครอะไรอย่างไรบ้างนะฮะนี่คือรายชื่อทั้งหมดนะอยู่ในกล่องนี้เรียบร้อย
1: น
0: ี
1: ่
0: นะฮะนี่
1: เลยเยอะมากเลยนะครับที่บอกกันไป
0: นะฮะเยอะจริงๆนะฮะนี่ให้ดูเลยนะฮะแล้วเราจะจับรางวัลกันนะฮะมีทั้งหมด3รางวัล
1: ถูกต้อง
0: นะเริ่มจากรางวัลใหญ่ก่อน
1: อ้าร
0: างวัลใหญ่ก่อนเลยนะฮะรางวัลใหญ่ก่อนนะครับกติกาก็คือถ้าได้รางวัลใหญ่แล้วรางวัลก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าเม็กซ์แล้วจะไม่ได้รางวัลที่2ที่3
1: อ
0: ีกนะฮะสมมุติว่าจับได้คุณกอไก่ได้รางวัลที่1ไปแล้วซึ่งรางวัลที่1เนี่ยได้เครื่องใช้ไฟฟ้าเม็กซ
1: ์
0: กับเสื้อฉลองครบรอบ3ปีของคนลูกทุ่งนะครับนี่คือได้คู่กันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดจับขึ้นมาคนที่2แล้ววันที่2ได้เป็นกอไก่อีกเพิ่มเล่นเยอะได้สิทธิ์เยอะ
1: ครับ
0: เพราะอย่างเช่นแบบคุณกอไก่เนี่ยมีอยู่ชื่ออยู่เนี้ยอยู่ประมาณ100ชื่อสมมุติจับได้กอไก่อีกอันนี้ต้องสละสิทธิ
1: ์ถูก
0: เพราะว่าถือว่าคุณได้รางวัลใหญ่ไปแล้วไงจะมาไม่งั้นจับมากอไก่ได้หมดเลย3รางวัลงี้คนอื่นก็
1: น้อยใจ
0: น้อยใจเลยนะเพื่อความยุติธรรมนะกติกาคือใครที่ได้รางวัลที่1ไปแล้วไม่ได้รางวัลที่2ที่3รางวัลที่2ที่3คือเสื้อปลอบใจไปคนละตัวเป็นเสื้อสีม่วงครบรอบ3ปีคนลงทุ่งนะนะครับอันนี้มือพี่ท็อปนะมือเปล่าๆนะมือเปล่าๆนะเห็นเลยนะนี่เราเปิดกล้องใน YouTube เพื่อที่จะให้ดูว่าการจับรางวัลบริสุทธิ์ที่ทำนั้นใครที่อยากจะดูว่ามันบริสุทธิ์หรือเปล่
1: าน
0: ะฮะนี่นะมือเปล่านะแล้วก็จะล้วงลงไปในอันนี้ซึ่งในเนี้ยมีรายชื่อของทุกคนอยู
1: ่
0: นะมีกี่สิทธิ์ไม่รู้แหละนะโดยทับไม่มองนะ
1: คร
0: ับ ไม่มองนะว่าเป็นใครยังไงนะจับแล้วนะทำซาวด์ตื่นเต้นหน่อยสิ
1: ตื่นโอ๊ต

0: ล้วงล้วงล้วงล้วงล้วงคนคนนะคนคนเอาข้างล่างด้วยนะข้างล่างนี่บอกข้างล่างล่างอะไรเงี้ยเล่นก่อนเล่นหลังไม่สำคัญเพราะเล่นคนหมดเลย
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ไหมนี่คนหมดเลยนะนี่นี่นะนี่นะนี่นะคนหมดเลยนะคนอีกนะคนเป็นเล่น
2: น
0: ะ
2: คน
0: อีกนะอ้าวล่างล่างบนบนนะบนบนล่างล่างนะจับ
2: ได
0: ้แล้วนะจับได้นะ
2: จับได้
0: เล
2: ยจับได้
0: ไม่บอลนะ
2: ไม่มองไม่มองไม่มอง
0: จับได้จับได้จับได้จับได้จับได้จับได้ได้แล้วมาแล้ว
3: มาแล้ว
1: อุ้ยตื่นเต้นนะ
3: มาแล้วมาแล้วมาดู
1: มาดูเลยนะ
3: มาดูเลยนะใครนะมีนะชื่ออยู่ในมือแล้วนะอยู่ในมือแล้วนะเนี่ยอยู่ในมือแล้วนะอยู่ในมือแล้วนะคนนี้นะ
2: ครับผม
3: มาดูนะครับโอ้โหเดี๋ยวฉันจะต้องโชว์ให้กล้องดูว่าล้วงแล้วได้ไข
2: ่ครับ
3: นะฮะอีเวฟจะไม่ต้องตื่นเต้นเพราะจะไม่เล่นมึงจะเต้นทำไม
1: เนี่ยตอนนี้อยากให้กล้องตัดไปดูน้องเวฟมาม
3: ึงไม่ได้เล่นมึงจะเต้นทำไม
4: ไม่ได
3: ้มึงจะเต้นทำไมมึงไม่ได้เล่นเลยแบบมึงเต้นนะฮะอ้าวและผู้ที่ได้เครื่องใช้ไฟฟ้าเม็กซ์เดี๋ยวเตรียมตบมือนะเตรียมกดตัวตบมือสีเหลือง
2: โอเคเตรียม
3: อ่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าเม็กซ์นะเดอะวินเนอร์ของเราได้เครื่องใช้ไฟฟ้าเม็กซ์และเสื้อคนลูกทุ่ง1ตัวอันนี้คู่กันนะที่1เขาต้องได้สิทธิ์นี้อยู่แล้วนะฮะได้แก่
2: ทำทาราลัมทำแทมทำแทมแทม
3: ชื่อเล่นพยางเดียว
1: โอ้ยเอาแล้ว
3: ชื่อเล่นพยางเดียว
1: พยางเดียว
3: พยางเดียว
1: อ่า
3: พยางเดียวชื่อเล่นนะชื่อเล่นพยางเดียว
1: เพราะฉะนั้นใครมีชื่อเล่น2พยางก็แสดงความเสียใจด้วย
3: มีไหม
1: ก็พี่ใส่น้ำนะ
3: เออใส่น้ำพี่หนูพินนี้หนูพินน
1: ี้พี่หนูพินด้วย
3: หนูพินนี้หมดสิทธิ์แล้ว
1: หมดสิทธิ์แล้ว
3: สาหร่ายสาหร่าย
1: สาหร่ายด้วย
3: สาหร่ายก็หมดเออนะฮะพวกชื่อสองพยางนะฮะ
1: คุณไข่มุกอีก
3: พี่แมวเหรอพี่แมวพี่แมวก็พยางเดียวไงพี่แมวพี่แมวนะจะกูชื่อเล่นพี่แมวไข่จริงๆคือไข่มุก
2: โอเคซอรี่ขออภัย
3: นะฮะแต่สำหรับสลายเนี่ยคือสลายนี่ก็ไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้แล้ว
3: เพราะว่าอันเนี้ยหนูพินก็ไม่ได้เลยนะฮะ
1: เสียใจเ
3: สียใจก็จับไม่ได้ไงก็จับไม่ได้ไง
1: เอาละ
3: และผู้ที่ได้นะครับได้แก่
1: ทำทารังทำ
3: ให้ต้องอ่านประกาศ
1: ทำพี่ตุ๋ยพรกมลครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์ให้ดู
3: ไปโชว์กับกล้องเลยไปโชว์กับกล้องเลยไปโชว์กล้องเลยกล้องเห็นไหมกล้องเห็นไหม
4: เห็นไหมลูก
3: เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมตุ๋ยพรกมลนะเห็นไหม
4: เห็น
3: แล้วเนี่ยตุ๋ยพรกมลยินดีด้วย
2: ยินดีด้วยนะครับพี่ตุ๋ย
3: นี่โอ้โหโชคดีนะนะยังมีชื่อของแต่ละคนอยู่ในนี้นะอ่ะให้อามจับอีกสองรางวัลคน
2: วงลึกๆนะครับโอ้ยตื่นเต้นแทนเพราะว่าคนส่งมาร่วมสนุกกันแล้วก็มีสิทธิ์น่ะเยอะมาก
3: เยอะมากที่เล่นเกมกันน่ะได้ผมได้คนละชื่อ2ชื่อ10ชื่อบางคนได้เป็น100สิทธิ์เลยนะ
2: อ๋อใช่เพราะว่าในแต่ละชิป DJ ก็จะมีแบบว่าให้ร่วมสนุกกันเนี่ย
3: มาอันเดียวมาอันเดียว
2: อันเดียวก่อนนะ
3: อันเดียวเดียวก่อนอันเดียวก่อน1ก่อน1
2: โอเคครับ
3: ล้วงคนไปลึกๆคนไปลึกๆเดี๋ยวเขาบอกว่าแต่จะเล่นก่อนแล้วแบบว่าไม่ได้ฉันคนอยู่ในนี้เลยนี่ชื่อคนทั้งนั้นน่ะอยู่ในนี้
2: ใช่ค่ะชื่อคนที่ร่วมสนุกนี่ก็โอ้หลายคนอยู่เหมือนกันนะ
3: มาเลยทุกคนเนี่ยใส่ลงไปในชื่อนี้นี่หมดนะอันนี้ใช่ไหมอันเดียวนะอันเดียวนะ
2: อ
3: ัน
2: เดียว
3: อันนี้ไม่มีชื่ออีกแล้วเปล่าบ้ากระดาษเขียนติดกัน
1: โอ้มันติดกันเพราะว่าแบบคนส่งมาแบบบางทีแบบเขียนแล้วแบบก็ติดมา
3: ไหนเนี่ยมีสองอัน
2: สองอันเลยไหมนะ
3: เอาอันเดียวชื่อเดียวเคลียร์ที่มือก่อนเคลียร์ที่มือให้เหลืออันเดียวได้ยัง
2: โอเคได้แล้ว
3: อันเดียวมีชื่อนะ
2: ไม่มีแล้วนะคะ
3: โอเคเอาละได้อีกสองคนปิดกล่องเลย
1: ปิดกล่อง
3: เลยนะฮะ
1: จบ
3: และผู้ที่ได้เสื้อนะครับได้แก่คนแรกฮะพี่จิ๋มพนังกา
1: โอเค
2: พี่จิ๋มแสดงตัวคอมเมนต์มาแล้วนะในไลฟ์นะ
3: แล้วมียัง
2: พี่จิ๋มคอมเมนต์มาในไลฟ์เนี่ยแหละบกมือทักทายแล้วนะครับ
3: แล้วก็อีกคนนึงเฮ้ยนี่โชคดีจริง
1: ๆ
3: เขาจับเอลีเครื่องดื่มคาราบงคาราบาวเขาก็ได้แท็กซี
1: ่
3: ได้แล้วครับพี่ดำ
2: พี่ดำได้เหรอ
3: เออ พ
0: พี
2: ่พี่ดำดวงดีมากอ่ะ
0: ดูดิ
2: เออ
0: เห็นไหมเห็นไหม
2: เห็นอยู่นะ
0: เออเนี่ยเห็นได้เห็นปะพี่ดำเห็นเห็น
2: เห็นเห็นเห็นเห็น
0: เออโอ้โหเฮ้ยโชคดีจริง
2: โชคดีมากเลยนะเนี่ย
0: เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะฮะโอ้ลองจับเล่นๆม
2: าจับ
0: เล่นอันนี้ไม่ได้นะไม่ได้แล้วพอจับเล่นๆเผื่อว่าจะดูเผื่อว่าใครที่บอกว่าเกือบดวงเกือบดีคนนี้พี่จิ๋มอีกแล้ว พี่จิ๋มเฮ้ยพี่จิ๋มชื่อเยอะแสดงว่าเล่นได้นางเล่นได้เยอะนะเนี่ย
2: ใช่เพราะว่าใน1ชิปบางทีเขาอาจจะให้กติกาแบบว่าใครที่ส่งมาพิมพ์มาถูกไปแล้วนั้นนั้นเนี่ยจะได้กี่สิทธิ์อะไรอย่าง
0: เงี้ยอันนี้ไม่ได้นะจับเล่น
2: ๆพี่อ้วนค่ะ
0: พี่อ้วนค่ะนะจับเล่นๆนะดูซิว่าเนี่ยจับเล่นๆจะเจอชื่อมั้ย
2: ค่ะ
0: เพราะชื่อมันเยอะจริงๆประมาณเป็นพันๆชื่ออ่ะ
2: ถูก
0: นะมันเต็มนี่ๆอันนึงอันนี้ใคร
2: บังซุป
0: บังซุปอันนี้จับเล่นๆไม่ได้นะมีฉันมีชื่อเธออยู่ในนี้
2: มีชื่อเธอนะครับ
0: มีชื่อเธออยู่ในนี้เนี่ยอันนี้ให้จับเล่นๆเนี่ยมั้ยมันก็กระจายอ่ะ
2: ครับ
0: กระจายไปหมดเลยอันนี้นะอ่ะอันนี้อ้าว
2: พี่หนูพิน
0: พี่หนูพิน
2: นี่ไงพี่หนูพินอยู่นี
0: ่มีชื่อ
2: มีชื่อ
0: แต่ไม่ได้อันนี้จับเล่นๆเนี่ยจับเล่นๆจับเล่นๆเห็นมั้ยชื่อไม่ซ้ำเลยอ่ะเพราะคนมันเยอะเล่นกันเยอะมากเออนี่ๆๆๆๆนี่อ่ะนี่ๆอ่ะอันนี้ใคร
2: อันนี้น้องตาล
0: น้องตาลน้องตาลก็มีชื่ออยู
2: ่
0: นะโอ้ยมันอันนี้ไม่ได้
2: ไม่ได้นะ
0: จะจับเล่นๆจะได้รู้ว่ามีชื่อจริง
2: ๆถูกต้องนะ
0: ส่วนคนที่ไม่ได้เลย
2: ก็แสดงความเสียใ
0: จไม่ได้ค่ะ
2: ถูกต้อง
0: นะขอบคุณมากๆที่ร่วมสนุกกันเดือนหน้ามีมาให้ได้ร่วมสนุกกันอีก
2: นะครับเดี๋ยวกติกาจะมาบอกกันอีกที
0: ส่วนคนที่เล่นแล้วนะฮะจบจากเกมนี้ไปแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องไปตรวจคือกระเพาะปัสสาวะ
2: ใช่
0: เพราะบางคนเนี้ยอั้นปัสสาวะกันเลยทีเดียว
2: ถูก
0: นะฮะ
2: นะฮะ
0: นะครับโอเคผ่านไปแล้วเรียบร้อยเดือนหน้ามีใหม่เกม
2: ถูกต้อง
0: รอติดตามนะฮะอ้าววันนี้นะครับหมดเวลากับท็อปกี้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและขอบคุณสำหรับการร่วมสนุกด้วย
2: ครับผม
0: นะฮะสำหรับทุกคนเลยที่ร่วมสนุกกันและเดือนหน้าเกมสนุกกว่าเดิมรอติดตามจ้า
2: ครับ
4: ท็อปกี้ขยี้ข่าว
5: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร 089-527-9933
6: สนับสนุนโดย

0: วดเมื่อย
1: โอ้ย
0: แมลงกัดคัดตึง
2: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไทยสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง
4: Next Sound Check
2: Sound

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะเขื่อนวชิราลงกรณ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำช่วง29กันยาถึง4ตุลาคมนี้หลังมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3 สูตรให้ตำเจ้าวรส

0: ไปเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
4: ฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ์แจ้งว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาเวลา19นาฬิกาปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ96ของความจุอ่างจากมติที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำภายใต้การกำกับดูแลของสทช.ได้เห็นชอบให้ปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์โดยวันนี้จะมีการปรับการระบายน้ำจาก15เป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันส่วนวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคม2569ปรับการระบายน้ำจาก15เป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวเป็นไปตามคู่มือการบริหารจัดการน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์อย่างเคร่งครัดโดยกฟผ.จะติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องคู่มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำจากกรมอนามัยเพื่อให้มีน้ำสะอาดใช้ในช่วงที่เกิดเหตุอุทกภัยในหลายพื้นที่ไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
5: คู่มือสุขภาพ
6: กรมอนามัยให้ความสำคัญกับการจัดหาน้ำสะอาดและปลอดภัยสำหรับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยได้ประสานกับการประปานครหลวงเพื่อขอรับการสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับกระจายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมสนับสนุนชุดวีควีนคอรีและคอลีนเม็ดสำหรับฆ่าเชื้อรวมทั้งชุดทดสอบน้ำเพื่อช่วยให้ประชาชนมีน้ำที่ปลอดภัยสำหรับการดำรงชีวิตในช่วงน้ำท่วมสำหรับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยควรระมัดระวังเรื่องการใช้น้ำโดยน้ำดื่มและน้ำสำหรับปรุงอาหารควรเลือกใช้บรรจุขวดที่ได้มาตรฐานหรือน้ำประปาที่ต้มให้เดือดก่อนบริโภคโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประกาศเตือนว่าน้ำประปาไม่ปลอดภัยควรเก็บน้ำในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดมิดชิดและใช้ภาชนะตักน้ำที่สะอาดทั้งนี้หากเป็นน้ำจากแหล่งที่สงสัยว่าปนเปื้อนไม่ควรนำมาดื่มหรือประกอบอาหารโดยตรงแม้น้ำจะดูใสเนื่องจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนบางชนิดไม่สามารถมองเห็นได้หากจำเป็นต้องนำน้ำมาใช้ให้ปรับปรุงคุณภาพก่อนใช้โดยใช้ชุดวีคลีนตามคำแนะนำและสามารถใช้ชุดทดสอบน้ำเพื่อตรวจสอบคุณภาพก่อนใช้น้ำได้ทางนี้หากสงสัยว่าน้ำปนเปื้อนสารเคมีหรือน้ำเสียหรือมีสิ่งปฏิกูลไม่ควรนำมาใช้สำหรับดื่มหรือประกอบอาหารกรณีน้ำท่วมเข้าบ้านและสัมผัสภาชนะหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับอาหารควรล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อก่อนนำกลับมาใช้ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
4: ปิดท้ายที่กองทบกโดยททบ5เป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยณอาคารเบญจรังสิริตชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
7: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

บอยพนมไพรครับกับทดเวลาบาดเจ็บนั่นเองนะครับแหมต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแรกนะครับในการจัดรายการแทนพี่ร็อกกี้สุรบดินทร์นะครับหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้ฟังเพลงพอแล้วก็อัปเดตข่าวกันไปในช่วงของท็อปกี้ขยี้ข่าวนะครับแหมต้องแสดงความยินดีด้วยนะครับกับทางแฟนรายการหลายๆท่านเลยที่เป็นผู้โชคดีนะครับของกิจกรรมเกมเล่นทีเผลอนะครับอย่างพี่ตุ๋ยพรกำมลนะครับที่ได้ของรางวัลใหญ่แบบเป็นเซตเลยก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าเม็กซ์นะครับแล้วก็เสื้อ3ปีคนลูกทุ่งนะครับส่วนพี่จิ๋มพระนางเกล้าแล้วก็พี่ดำนะฮะก็จะได้เป็นเสื้อ3ปีคนลูกทุ่งเช่นเดียวกันนั่นเองก็แสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนกิจกรรมอื่นๆนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับก็จะยังมีให้ร่วมสนุกกันแบบนี้ต่อเนื่องนั่นเองนะครับตอนนี้10:14 นทักทายคุณผู้ฟังนะครับกับคนลูกทุ่ง Next ครับวันนี้อยู่กับอาร์มอมรเทพแทนพี่ร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญนะครับเขาบอกว่าน้ำท่วมแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนที่รักคนลูกทุ่งรัวๆโดยไม่ตั้งใจครับเล่นเองชงเองสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะใครอยากฟังเพลงไหนทักทายกันได้แบบนี้นะครับทั้งหลากหลายช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นหลังไมค์021148730ครับ021148730นะครับหรือว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4642103 4642103แล้วก็ LINE @ครับ @DJKLTFM กันด้วยนะครับทักทายพี่หนูพินพี่จินปอเปียพี่สุรัตนาคุณนกชลิดาพี่ตุ๋ยพรกมลนะครับแล้วก็คุณยอหญิงโสภาคุณพี่สวัณีคุณน้อยคงนะครับน้องปลายตะวันคุณนรบดีนะครับแล้วก็คุณบังออนคุณนกสมพิษคุณพารินนะครับแล้วก็พี่แมวนะครับก็มาทักทายกันส่วนพี่ปุ้ยกาสิดิบอกว่าบ่าย3นี้เจอพี่ปุ้ยแน่นอนครับแต่ว่าขอเวลาไปซื้อเรือนะฮะเพื่อมาจัดรายการก่อนแป๊บเดียวส่งต่อ1เพลงนี้กันเลยดีกว่าครับทนเจ็บเพราะรักเธองานจากครีมวลีรัตน์ครับ

งานจากเน็กนฤพลจาสิงห์ชัยและรุ่งนครพนมนะครับเสียงปรบมือเกลียวกราวจริงๆกับเจ็บสัมฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันด้วยเจ็บนี้ไม่มีวันจางครับงานจากเอเวียรูมและเปิดกันมาด้วยทนเจ็บเพราะรักเธอครับของครีมบริรัตน์นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเพลงที่ต้อนรับแฟนๆแบบนี้ด้วยนะครับอัปเดตนิดนึงนะครับตอนนี้ยังมีน้ำท่วมขังนะครับบริเวณเซียรังสิตนะครับแล้วก็ตรงบริเวณบีแคร์นะครับตรงบริเวณป้ายรถเมย์นะครับกม27นั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่ายังมีน้ำท่วมขังอยู่บริเวณเซียนะครับแล้วก็เส้นพหลโยธินก็ยังหนักหนาสาหัสกันอยู่แล้วก็แน่นอนครับว่ายังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขุมวิทขาเข้าและขาออกซึ่งตอนนี้ยังไม่มีน้ำท่วมขังแต่ว่าจะไปหนักตรงบริเวณที่ถนนศรีนครินทร์นะครับที่ยังมีน้ำท่วมขังตรงข้ามกับห้างแจ๊สนะครับติดถึงแบบว่าจุดกลับรถ D-Tag True นะครับ 2-3 ช่องทางด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมีบริเวณขาออกนะครับที่ยังมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยหน้าห้างแมคโคร1ช่องทางนะครับแบบว่าท่วม1ช่องทางด้วยกันแล้วก็จากแยกสีเทพาครับมุ่งหน้าปากน้ำ 1-2 ช่องทางตอนนี้น้ำลดลงเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมส่วนเส้นเทพรักษ์นะครับขาเข้ามีท่วมขังก่อนขึ้นด่วนนะครับจากซอยมังกรมาประมาณ 2-3 ช่องทางด้วยกันแล้วก็จากบริษัทซีเกรดนะครับถึงแยกสีเทพา1-2 ช่องทางที่ตอนนี้อัปเดตล่าสุดคือรถเล็กเองเนี่ยผ่านมาได้แล้วแล้วแถวบ้านคุณผู้ฟังล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างส่งข่าวมาบอกเล่าแล้วก็อัปเดตกันมาได้แบบนี้ได้เลยนะครับหลากหลายช่องทางด้วยกันทั้งหลังไมค์021148730นะครับแล้วก็ทาง SMS 464-2103แล้วก็ LINE @DJKLTFM ด้วยนะครับฝากโปรกันหน่อยดีกว่ากับข้าวตรานกกระเรียนครับมีโปรพิเศษมาฝากกันนะครับแน่นอนว่าช่วงนี้เนี่ยมีโปรดีๆในช่วงเปเดย์มาฝากกันนะครับก็คือว่ามีส่วนลดนะ5-10% ด้วยกันเมื่อซื้อข้าวนะครับของทาง Q-Rice หรือว่าข้าวตรานกกระเรียนนะครับในราคาที่แบบพิเศษแบบนี้สามารถสั่งมาได้นะครับในหลากหลายช่องทางด้วยกันก็คือทาง TikTok ครับที่ @qdailyth นะครับรวมไปถึง Shopee และ Lazada เสิร์ชไปว่าข้าวตรานกกระเรียนครับหรือว่าเสิร์ชไปว่าข้าว Q-Rice ก็ขึ้นแล้วเช่นเดียวกันครับส่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมกันอยู่ผ่านเพลงนี้แล้วกันครับ1กำลังใจจากพี่ฝนธนสุนทรครับ

0: งกำลังใจให้ท็อปพระสุภัทรกันด้วยกับฐานเดอร์ความฝันนะครับก็ขอให้แบบว่าคลี่คลายโดยเร็ววันนะครับสำหรับร้านยำแดดประแดกเลิศนั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ด้วยยำท็อปขอมีเธองานจากน้องนันอนันต์นะครับแล้วก็ยังมีหนึ่งกำลังใจจากพี่ฝนธนสุนทรกันด้วยนั่นเองนะครับ
1: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบ

999 บาทเท่านั้นนะจ๊ะ3 กล่องเพียง999 บาทใครสนใจโทรมาได้นะครับ028575119 028575119ครับหยิบเพลงนะครับมาจากอันดับที่9นะครับในสัปดาห์นี้ครับณเมตตาครับแป้งร่ำศิวนารีคนลุกทุ่งท็อป10อันดับ9ครับ

0: ทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
2: หอม
3: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
4: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
5: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอม

0: ลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่ง
3: Next Sound Check
2: Sound

0: เสวีสังกะสีเหล็กนั่นเองนะครับหน้าแปลกแดกหมดนะครับมาซาวเช็คกันในชั่วโมงนี้ครับ
1: คนลูกทุ่ง next sound check sound check sound check
0: พี่หนูพินสอบถามมานะครับในกรณีที่ว่าบ้านและรถนะครับเสียหายขึ้นมาเนี่ยแล้วต้องการนำหลักฐานเนี่ยนะครับไปยื่นที่สำนักงานเขตแต่ว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนาะพอดีจดไม่ทันใช่ไหมครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่สายด่วนของกรุงเทพมหานครนะครับเบอร์นี้นะ1555ย้ำนะครับ1555ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะเป็นอีก1เบอร์ครับเป็นเบอร์ของทางศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครครับ022485115 022485115สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้กันได้เลยเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลดีๆอันนี้คือเอามาเชื่อมโยงจากช่วงของท็อปกี้ขยี้ข่าวที่อัปเดตกันไปในชั่วโมงที่แล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวทางวิทยุพักฟังข่าวกันสักครู่จากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกนะครับส่วนทางแอปพลิเคชันมีเพลงเพราะๆให้ฟังกันต่อเนื่องครับเดี๋ยวไปฟังเพลงกันเลยดีกว่ารอกันอยู่แล้วส่งต่อ1เพลงนี้ครับงานจากดิดคิตตี้ครับพอได้เสียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันต่อครับ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนพระราม6อยู่ที่600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักพร้อมรับสถานการณ์สักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: ะไรดี

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและปริมาณน้ำไหลเข้าสู่แม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์กรมชลประทานได้พิจารณาทยอยปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนพระราม6ให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณ600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยคาดว่าจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำป่าสักโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอท่าเรือและพื้นที่ตำบลท่าหลวงตำบลท่าเจ้าสนุกตำบลจำปาและตำบลท่าหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงเฝ้าระวังระดับน้ำและยกของขึ้นที่สูงตลอดจนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายของไทยล้างตามาเลเซียได้สำเร็จคว้าเหรียญทองมาครองได้เป็นสมัยที่7ติดต่อกันและเป็นเหรียญทองที่10ของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกม2026คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: ศึกเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมชาติไทยแชมป์6สมัยติดต่อกันลงสนามพบกับมาเลเซียอดีตแชมป์2สมัยและนับเป็นแมตช์ล้างตาหลังไทยแพ้มาเลเซียมาในประเภททีมชุดชายโดยทีมเดี่ยวไทยประกอบด้วยธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอซึ่งก็ช่วยกันฟาดได้อย่างยอดเยี่ยมแก้แค้นมาเลเซียได้สำเร็จชนะไป2เซตรวดด้วยสกอร์15ต่อ9และ15ต่อ8ทำให้ทีมเดี่ยวชายของไทยคว้าแชมป์ไปสมัยที่7ติดต่อกันและเป็นเหรียญทองที่10ของทัพนักกีฬาไทยและนับเป็นเหรียญทองที่2ของทัพลูกหวายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ต่อจากประเภททีมชุดหญิงโดยตะกร้อไทยยังเหลือลุ้นอีก1เหรียญทองในประเภททีม4คนหญิงซึ่งจะแข่งขันวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนี้เบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่19ระดมกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขนย้ายสุกรกว่า600ตัวออกจากพื้นที่เสี่ยงป้องกันความสูญเสียและบรรเทาความเดือดร้อนติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19นำกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่บ้านโคกข้าวเหนียวตำบลสะขวัญอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วโดยกำลังพลจิตอาสาได้ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ขนย้ายสุกรจำนวน600ตัวออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับปศุสัตว์ของเกษตรกรจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นการปฏิบัติครั้งนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายให้แก่เกษตรกรแล้วยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ว่าหน่วยงานภาครัฐและกำลังพลจิตอาสาพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะยังคงติดตามสถานการณ์และพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
8: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

ม่สาวลูกสวยครับเสรีรุ่งสว่างนะครับแล้วก็สวยจนล้นนะครับในเวอร์ชั่นของกระต่ายขาวดาวรุ่งนั่นเองนะครับ 11:15 นครับอยู่กับอาร์มอมรเทพที่คนลุกทุ่ง next นะครับแทนพี่ร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญนั่นเองนะครับแน่นอนว่าช่วงนี้นะครับก็ยังมีเพลงเพราะๆให้ฟังกันต่อเนื่องเลยทักทายเพิ่มเติมนะครับไปที่พี่พิสมัยจากเกาหลีนะฮะจัดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับเสยเตยเบยครับงานจากพี่สาวแย้เจติยานะครับก็ถือว่าเป็นเพลงท้ายชั่วโมงกันไปเนาะแล้วก็ยังมีพี่สุจิตราครับคุณสุจิตราขอเพลงมาแล้วเดี๋ยวผมดูให้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายท่านเลยที่เข้ามาทักทายกันนะครับเพิ่มเติมเพลงก็เพราะกันได้หลากหลายช่องทางครับทั้งทางหลังไมค์021148730 SMS 464-2103 แล้วก็ Line @ @DJKLTFM ได้เลยครับ

สนุกสนานกันเลยเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับกับเพลงที่จบกันไปนะครับให้เคอรี่มาส่งได้บ่อนะครับในเวอร์ชั่นของน้องไอจริงๆซึ่งก็ได้มาเยี่ยมเยือนนะครับที่สตูคนลูกทุ่งนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยแล้วก็นอกจากน้องไอจริงๆที่ร้องแล้วนะครับยังมีน้องกิมกลอยแล้วก็น้องเบลนิพาดาที่ถ่ายทอดกันสำหรับให้เคอรี่มาส่งได้บ่อในรูปแบบของไลฟ์เซสชั่นของไทยโทนเจนนะครับแล้วก็อ๋อรอมันน่ารักครับงานจากเมนทอลนะครับแล้วก็งานจากคุณพ่อร็อกกี้สุรบดินทร์ครับกับงานเพลงแบบ cover live ด้วยนะครับสวยจริงๆนั่นเองคือที่สะดุดน้ำลายตัวเองไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าไทยเชฟเองเนี่ยครับออกโปรดักต์ใหม่นะบอกเลยว่าเคี้ยวเพลินสดชื่นทุกคำใส่ปุ๊บเพิ่มมูลค่าเมนูปั๊บและยังเพิ่มลูกเล่นนะครับให้แบบว่าเมนูน่าสั่งมากยิ่งขึ้นด้วยกับวุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อมจากไทยเชฟบอกเลยนะครับว่าเนื้อวุ้นกรอบหนุบหนับเคี้ยวเพลินอร่อยพร้อมทานนะครับแถมสะดวกพร้อมใช้อีกด้วยจะใส่เป็นท็อปปิ้งในไอศกรีมน้ำแข็งใสเครื่องดื่มหรือว่าขนมหวานก็ได้ก็จับคู่ได้หลากหลายนะครับช่วยเพิ่มทั้ง texture และก็ความน่าทานให้เมนูได้ทั้งแบบว่าทันทีเลยนะดังนั้นวันนี้มีสิ่งดีมาฝากกันแล้วใครอยากได้ใครสนใจตัวโปรดักต์ใหม่ของไทยเชฟนะฮะกับวุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อมจากไทยเชฟโทรได้ครับ02-968-3723-6 02-968-3723-6 หรือว่า0818228168 0818228168กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมอีกหนึ่งกิจกรรมครับกับร้านนี้มีไทยเชฟนะครับยังคงร่วมสนุกยังแจกต่อเนื่องนะกับกติกาง่ายมากๆครับเมื่อพบร้านค้าขายผลิตภัณฑ์ไทยเชฟทุกประเภทเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับเพียงแค่ถ่ายคลิปกับผลิตภัณฑ์ไทยเชฟนะครับความยาวไม่จำกัดพร้อมโพสต์ในช่องทาง Facebook นะครับแล้วก็ติด Hashtag ไทยเชฟX คนลูกทุ่งนั่นเองแล้วก็อย่าลืมนะครับโพสต์แล้วอย่าลืมตั้งค่าให้เป็นพับลิกหรือว่าสาธารณะด้วยนะครับจะได้สะดวกในการเข้าไปดูอีกด้วยนะหรือว่าทางร้านค้าก็อยากจะร่วมสนุกก็ทำตามกติกาที่บอกเมื่อสักครู่นี้ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับใครที่ร่วมสนุกมาแล้วถูกใจทีมงานแล้วก็รับไปเลยนะครับกิฟต์การ์ดนะครับ4รางวัลทุกเดือนแบบนี้เลยนะครับใครที่แบบว่ามีสิทธิ์นะที่อยากจะร่วมสนุกแบบนี้ก็ร่วมสนุกกันได้เลยนะครับใครที่ถูกใจกรรมการถูกใจทีมงานรับไปเลยครับกิฟต์การ์ด4รางวัลก็สามารถร่วมสนุกกันได้ต่อเนื่องและเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นอีก4ท่านผู้โชคดีต่อไปด้วย

0: อบมานานผางเข้าแล้วนะครับงานจากพี่ออฟดอกฟ้านะครับแล้วก็เลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวน้องลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นฟีเจอริ่งกับน้องก้าวน้องก้าวเกลือผลนั่นเองนะครับทักทายกันด้วยสำหรับหลากหลายช่องทางมีทาง SMS นะครับเข้ามาทาง4642103แหมต้องบอกว่าแฟนคลับหลายๆบ้านเองก็รวมพลังขอเพลงกันมาอย่างต่อเนื่องกันเลยก็สามารถขอกันมาได้ในทุกช่องทางกันแบบนี้ด้วยนะครับอ่ะคุณผู้ฟังฝากกันด้วยนะครับสำหรับละครวิทยุลูกไม้ในสายฝนนะครับแน่นอนว่าตอนนี้กำลังจะเดินทางมาถึง2ตอนสุดท้ายกันแล้วนะครับวันนี้จะเป็นตอนที่23กันแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ชื่นชอบนะครับตัวละครต่างๆทั้งพีทโจนะครับคุณแม่รินดานะครับหรือว่าอีกหลากหลายคาแรคเตอร์ด้วยกันนะครับหรือจะเป็นเป้อย่างเงี้ยก็ติดตามกันได้นะครับในละครวิทยุลูกไม้ในสายฝนนะครับ2ตอนสุดท้ายกันแล้วนะครับฟังกันได้ครับทางคนลุกทุ่ง Next และแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งรวมไปถึง Facebook YouTube TikTok แล้วก็ทางช่องทางพอดแคสต์คนลุกทุ่งกันด้วยนะครับคืนนี้ 20:00 มีนัดกันอย่างแน่นอนที่ละครวิทยุเรื่องลูกไม้ในสายฝนครับ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
0: ช่วงนี้ขอขอบคุณอบาโลนคอลลาเจนนะครับคอลลาเจนตัวใหม่นะครับที่ให้ผลแม่นยำกว่านะครับเหมาะกับคนที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าข้อเสื่อมรวมถึงต้องการดูแลกระดูกข้อต่อหัวเข่าโดยตรงนะครับบอกเลยว่าเห็นผลไวและดื่มง่ายเพราะว่าเป็นคอลลาเจนแบบผงชงนะครับดื่มได้ง่ายมากๆเพราะว่าคอลลาเจนตัวนี้ครับเป็นคอลลาเจนอัลติเนเจอร์ไทป์2ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับในเรื่องของการดูแลข้อเข่าโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาปวดข้อฝืดข้อเสื่อมนะครับรวมถึงผู้สูงอายุหรือว่านักกีฬาที่ต้องใช้ข้อต่อหนักๆแบบนี้หรือว่าใครที่อยากจะดูแลกระดูกแล้วก็ข้อต่อในระยะยาวๆนะครับเพื่อให้มีกระดูกที่แข็งแรงแบบยาวๆต่อไปนะครับไม่ปวดไม่โอยอย่างนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนกับอาบาโลนคอลลาเจนที่เป็นคอลลาเจนอัลติเนเจอร์ไทป์2ที่ให้มากถึง 120,000 มิลลิกรัมนะครับแน่นอนว่า1กระปุกแบบนี้ปกติแล้วเนี่ยนะครับคุณจ่ายแค่ปกติเนี่ยคุณต้องจ่ายหลักพันนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้พิเศษมากจ่ายเพียง390บาทย้ำนะครับว่า1กระปุกแบบนี้ราคาพิเศษเพื่อคนลุกทุ่งจ่ายเพียง390บาทเท่านั้นแล้วยิ่งซื้อ2และ3กระปุกขึ้นไปเนี่ยซื้อจำนวนมากๆเนี่ยก็จะได้ราคาพิเศษอีกด้วยนะใครสนใจโทรสั่งได้ครับที่เบอร์นี้เลย02-857-5119ครับ02-857-5119 02-857-5119ครับนี่คืออันดับที่1นะครับของคนลุกทุ่งท็อป10ครับคนส่งมาเยอะด้วยอ่านเกมไม่ขาดจากน้องเพชรคทาวุฒิครับ

0: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
1: ทักทายในด้อมคนลุกทุ่งตัวจริงด้วยนะครับมีหลายคนเข้ามาทักทายกันโอ้โหผมขอไล่เรียงกันเลยดีกว่าเนาะยังพอมีเวลาอยู่นะครับก็ทักทายสำหรับแฟนๆที่ส่งมาทักทายนะครับโอ้โหบางคนก็ทักทายกันตั้งแต่ช่วงของท็อปกี้ขยี้ข่าวกันแล้วนะครับอย่างเช่นพี่รุจิรานะครับคุณสุรีนะครับพี่หนูพินนะครับก็เข้ามาทักทายกันในด้อมด้วยคุณรณชัยโอ้โหเปิดจอใหญ่มากลุ้นผลไปด้วยกันนะครับผมแล้วก็พี่จิ๋มก็แสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พี่ตุ๋ยพรกมลนะครับหรือว่าป้าตุ๋ยนั่นเองนะครับก็ทักทายกันนะครับสำหรับในด้อมคนลุกทุ่งนั่นเองนะครับด้อมคนลุกทุ่งตัวจริงนั่นเองนะครับมีพี่แมวไข่มุกนะครับทักทายกันมาแล้วก็ยินดีกับผู้โชคดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีคุณบอลนะครับก็เข้ามาทักทายป้าเผาก็เข้ามาทักทายเช่นเดียวกันพี่นุชจากรอบ11นะครับก็มากันอย่างต่อเนื่องส่วนทางด้านของพี่จินปอปีบอกว่าพี่เตรียมจะไปเรียนที่ออสเตรเลียแล้วแล้วโจล่ะจะตามไปไหมใจจริงก็อยากไปอยู่นะแต่ว่าขอเก็บเงินไว้ก่อนดีกว่านะฮะช่วงนี้คืออย่างที่บอกว่าช่วงนี้เงินทองหายากจริงๆจ้า
2: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
3: Next It's Radio
4: Presented by
5: เชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: จากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่า

0: เนี่ยมันก็เหมือนกดไว้อะ
1: เราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้อะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เขาเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
2: Next Sound Check

0: พิสิทธิ์พงษ์แล้วก็น้องอ้นพานุวัฒน์ร้องคู่กันเอาไว้ด้วยนะครับกับเพลงนี้เลยนะครับสุดสนานแฟนถิ่มนั่นเองนะครับก็ถือว่านำมาซาวเช็คกันแล้วที่คนลุกทุ่ง Next นะครับถ้าชื่นชอบเพลงนี้ขอกันมาได้ทุกช่องทางเลยครับ
1: คนลุกทุ่ง Next Sound Check Sound Check
0: ช่วงท้ายชั่วโมงกันแล้วนะครับยังมีเวลาอยู่นะก็ทักทายอีกหลากหลายท่านเลยที่เข้ามาพูดคุยกันแล้วก็ขอเพลงทักทายกันมาแบบนี้อีกด้วยนั่นเองนะครับก็ตอนนี้มองออกไปท้องฟ้าแล้วเนี่ยก็คือโอ้โหตอนนี้อากาศดีมากๆเลยนะครับแดดเปรี้ยงเลยทีเดียวนะครับภาวนาอย่างเดียวว่าฝนอย่าตกเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้เห็นใจคนในกรุงเทพนะครับแล้วก็ต่างจังหวัดรวมไปถึงพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงเลยก็คือพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับที่ยังคงต้องเจอเรื่องของฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับยังก็แต่ดูแลสุขภาพกันด้วยอยู่กับคนลุกทุ่ง Next แบบนี้แหละมีเพลงเพราะๆให้ฟังกันอย่างช่วงของอาร์มก็เดี๋ยวจบจากการจัดแทนพี่ล็อกกี้แล้วเนี่ยมีเพลงเพราะๆให้ฟังกันแล้วก็เดี๋ยวอาร์มจะอยู่เป็นเพื่อนต่ออีก3ชั่วโมงใน Top Trend Today แบบนี้นั่นเองครับ

งานจากแอลกอฮอล์ฟีเจอริงกับน้าแอดคาราบาวนะครับเมื่อสักครู่นี้เลยทำไมต้องเป็นเรานะครับวันนี้ขอบคุณคุณฟังมากๆที่อยู่ด้วยกันนะครับตั้งแต่ท็อปกี้ขยี้ข่าวมาจนถึงช่วงนี้แต่ว่าอาร์มยังไม่หายไปไหนนะครับเดี๋ยวอยู่กันต่ออีก3ชั่วโมงกับท็อปเทรนด์ทูเดย์จนถึงบ่าย3โมงอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็ขอมาได้ทั้งทางหลังไมค์ครับ02-114-8730 SMS ครับ464-2103และ LINE @DJKLTFM นะครับแล้วก็หลังจากจบท็อปเทรนด์แล้วเดี๋ยววันนี้พี่ปุ้ยกสิดิษฐ์กลับมาประจำการแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ต้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับให้กับหนุ่มตรีชัยนรงค์ย้อนให้กับหนุ่มตรีย้อนหลังกันนิดนึงเนาะนะครับจัดให้เลยกับเพลงนี้เลยจ้าอยากให้รู้ว่าห่วงใยครับพอปิ๊กอายและตรีชัยนรงค์วันนี้ส่งไปฟังเพลงกันต่อแล้วก็ Enjoy Eating กันนะครับไปแล้วสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุเจเรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะการบินไทยเร่งนำส่งสัมภาระที่ตกค้างสนามบินสุวรรณภูมิทั้ง52เที่ยวบินส่งคืนผู้โดยสารจนกว่าจะแล้วเสร็จสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบชัวร์

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิคลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: การบินไทยเร่งนำส่งสัมภาระ52เที่ยวบินที่ตกค้างสนามบินสุวรรณภูมิย้ำเจ้าหน้าที่ติดต่อผู้โดยสารผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมลเท่านั้นคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
5: นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าการบินไทยเร่งจัดสัมภาระตกค้างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจาก52เที่ยวบินระหว่างวันที่26ถึง27กันยายนที่ผ่านมาโดยระดมเจ้าหน้าที่และทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อคัดแยกและทยอยนำส่งให้ผู้โดยสารที่ลงทะเบียนไว้พร้อมขออภัยในความไม่สะดวกและจะเร่งดำเนินการส่งจนได้ครบถ้วนส่วนการปฏิบัติการเที่ยวบินวันที่28กันยายนมีเที่ยวบินล่าช้า34เที่ยวบินขณะที่การบินไทยประกาศยกเลิกเที่ยวบินรวม22เที่ยวบินในวันที่29ถึง30กันยายนครอบคลุม10เส้นทางอาทิกรุงเทพอุดรธานีกรุงเทพนิวเดลีกรุงเทพสิงคโปร์กรุงเทพกัวลาลัมเปอร์กรุงเทพแฟรงก์เฟิร์ตกรุงเทพภูเก็ตกรุงเทพฮานอยกรุงเทพมิวนิกและกรุงเทพบัสเซลเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงการหมุนเวียนอากาศยานผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินในช่วงนี้ควรตรวจสอบสถานะเที่ยวบินล่าสุดก่อนเดินทางไปสนามบินผ่านการบินไทยคอนแทคเซ็นเตอร์หรือโทร023561111ตลอด24ชั่วโมงโดยอาจมีการยกเลิกเที่ยวบินหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเพิ่มเติมมาวินพานุรักษ์รายงาน
4: เลขาสภาพัฒน์เสนอครม.พิจารณาโครงการระบายน้ำในเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงิน 160,000 ล้านบาทแก้ปัญหาน้ำท่วมคาดใช้เวลาดำเนินการ8ปีแล้วเสร็จหากผ่านความเห็นชอบพร้อมดำเนินการทันทีคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
6: นายธนิชาพิจยานันท์เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าโครงการระบายน้ำในเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้วงเงินประมาณ 160,000 ล้านบาทคาดว่าใช้เวลาดำเนินการ8ปีโดยหากมีโครงการนี้ก็จะสามารถตัดย่อยน้ำตั้งแต่ภาคเหนือเพื่อไม่ให้ลงมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือว่าเป็นโครงการที่จำเป็นเพราะเห็นกันอยู่ว่าเรื่องน้ำมันไม่แน่นอนหน้าฝนก็ต้องมาบริหารจัดการวิธีเดิมไม่มีเครื่องมือใหม่ดังนั้นหากมีโครงการนี้ก็จะมีเครื่องมือบริหารเพื่อไม่ให้น้ำท่วมซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับแผนทางกล่าวหากผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะสามารถดำเนินการได้เพราะได้งบประมาณปี2570ไปแล้วจากนั้นจะไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งกระทรวงการคลังต้องเจรจาดูเรื่องของเงินกู้โดยจะดูให้เหมาะสมที่สุดหากเงินกู้มาเร็วก็จะดำเนินการได้ส่วนโครงการเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกได้เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นโครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำซอยแยกจำนวนหลายคลองซึ่งโครงการนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะต้องโยกย้ายผู้คนที่ลุกล้ำน้ำออกไปให้หมดต่อละท่านเหมพิพัฒน์รายงานครับ
4: สำนักงานชลประทานเพชรบูรณ์รายงานสถานการณ์การกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำ11แห่งของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยล่าสุดพบว่า7แห่งมีปริมาณน้ำเกินร้อยละ90ในจำนวนนี้มี2อ่างที่น้ำล้นแล้วได้แก่อ่างเก็บน้ำคลองลำกงอำเภอหนองไผ่มีปริมาณน้ำ 100.84% น้ำล้นช่องระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำป่าแดงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์มีปริมาณน้ำ 99.73% แต่ยังไม่กระทบประชาชนโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ให้ประชาชนบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำและพื้นที่เสี่ยงภัยเร่งยกสิ่งของขึ้นที่สูงย้ายรถยนต์และย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมกับแจ้งเตือนให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันอย่างใกล้ชิด
7: การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและด้วยความรับผิดชอบมีให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมีให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2514
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก วิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
4: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับอาร์มอมรเทพในช่วงนี้ครับแน่นอนว่าก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันแล้ววันนี้ต้องฟังกันดีๆนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุยุคใหม่สุขภาพดีได้ด้วย3เรื่องที่ควรใส่ใจครับเรื่องแรกเลยก็คือน้ำหนักตัวครับควรจะเช็ค BMI เพื่อประเมินภาวะน้ำหนักตัวแล้วก็ควรควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมตามวัยอย่างต่อมาครับก็คือระดับน้ำตาลในเลือดมันตรวจระดับน้ำตาลเป็นประจำนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวานยิ่งรู้เร็วยิ่งปรับพฤติกรรมได้เร็วขึ้นอีกด้วยและอย่างสุดท้ายครับเรื่องของความดันโลหิตครับมันวัดความดันอย่างต่อเนื่องและติดตามค่าอย่างสม่ำเสมอหากพบว่าสูงกว่าปกติควรปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยงและที่สำคัญครับวิธีง่ายๆเลยครับปรับพฤติกรรมสุขภาพของท่านง่ายมากๆครับลดหวานมันเค็มรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ผักผลไม้เพิ่มไปได้ก็จะดีมากๆแล้วก็ออกกำลังกายหรือว่าขยับร่างกายตามความเหมาะสมของร่างกายที่สำคัญครับพักผ่อนให้เพียงพอและตรวจสุขภาพเป็นประจำเท่านี้คุณจะเป็นสังคมผู้สูงวัยที่แบบแข็งแรงและสตรองมากยิ่งขึ้นด้วยครับ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันอังคารที่29กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนานาถค่ะ
2: ครับณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันครับเดี๋ยวเราติดตามข่าวกันนะฮะคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพงษ์เงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับวันนี้วันอังคารยังเป็นอีก1วันนะครับตามประกาศของคณะรัฐมนตรีที
1: ่ยังหยุดเป็นวันหยุดราชการ
2: นะครับก็4พื้นที่มีกรุงเทพมีนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการนะครับ
1: แต่วันนี้ท้องฟ้าดูสดใสขึ้นนะคุณณัฐา
2: ใช่ครับก็บางคนบอกว่าแสงแดดแรกนะครับหลังจากที่โอ้โห 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ย
1: ครึ้มนะคะมีแต่เมฆฝนดำๆแล้วก็ฝนโปรยกันตลอดทั้งวันเลยเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดทั้งวันวันนี้น่าจะดีแล้วนะคะน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็หวังว่าหลายๆพื้นที่น้ำจะลดลงแล้วก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติในเร็ววันนี้นะคะ
2: ครับ
1: มาดูข่าวสารของเรากันดีกว่าค่ะ
2: ครับก็เริ่มต้นกันที่พระมหากรุณาธิคุณนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์บรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับโดยมีทางด้านของพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีท่านเป็นประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ด้วยนะครับท่านก็ร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทานพร้อมเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยทั้งในพื้นที่ของชุมชนวัดพิชัยแล้วก็ชุมชนเพชรคลองจันทร์นะครับเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครซึ่งในโอกาสนี้ได้มีการเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วยครับ
1: ค่ะและในวันเดียวกันค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบทุกข์ภัยใน3พื้นที่นะคะมี3เขตด้วยกันได้แก่ชุมชนผู้ใหญ่ชมชุมชนจินดาบำรุงเขตคันยาวแล้วก็ชุมชนซอยสมหวังชุมชนวัดพิชัยชุมชนเพชรคลองจันทร์เขตบึงกลุ่มและศูนย์พักพิงอาคารวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นด้วยส่งห่วงใยประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีค่ะ
2: ครับก็กรุงเทพมหานครเนี่ยเราเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมานะครับก็มีปริมาณฝนตกสะสมหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรเนี่ยนะครับจนระบบระบายน้ำเนี่ยไม่สามารถที่จะระบายน้ำได้ทันก็ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างจึงมีการประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทุกเขตนะครับ50เขตซึ่งปัจจุบันหน่วยงานต่างๆก็ได้ให้ความช่วยเหลือนะครับบูรณาการความร่วมมือกันเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งศูนย์พักพิงการแจกจ่ายอาหารสิ่งของที่จำเป็นนะครับตลอดจนการย้ายสัมภาระแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับจากพื้นที่ประสบอุทกภัยออกมายังพื้นที่ปลอดภัยครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะในส่วนของทางด้านนายกรัฐมนตรีวันนี้มีประชุมครม.ด้วยนะคะก็มีวาระที่สำคัญในการพิจารณาเห็นชอบโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวแล้วก็มาตรการช่วยเหลือประชาชนด้วยโดยวาระที่สำคัญเนี่ยก็ได้แก่โครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะคะที่ประชุมครม.ก็พิจารณาอนุมัติโครงการขนาดใหญ่เพื่อป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวก็ได้แก่โครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ใช้เวลา8ปีนะคะคุณผู้ฟังวงเงินประมาณ 160,000 ล้านบาทค่ะแล้วก็โครงการเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกนะคะวงเงินประมาณ 90,000 ล้านบาทส่วนเรื่องของการติดตามสถานการณ์แล้วก็เยียวยาผู้ประสบภัยก็ได้มีการติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเห็นว่าอาจจะมีการประกาศวันหยุดราชการกรณีพิเศษเพิ่มเติมด้วยจากเดิมที่เคาะ 28ถึงวันนี้ใช่ไหมคะ2วันใน4พื้นที่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็อันนั้นสมุทรปราการใช่ไหมคะก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อว่าหลังจากนี้เดี๋ยวมีการแถลงแล้วจะเป็นยังไง
2: อันนี้ก็เป็นครม.ของวันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็หลายคนที่มีการโฟกัสติดตามกันก็คือเรื่องของฝนวันนี้แหละคุณบ้านรัฐมนตรีนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครคุณผู้ฟังมีการเปิดเผยถึงเรื่องของสภาพอากาศนะครับก็ดูตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายคนก็ใจตุ้มๆต่อมๆนะครับแต่เห็นแสงแดดออกที่บอกว่าเป็นแดดแรก 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลายคนก็บอกดีใจเพราะว่าโอ้โหมันขมุกขมัวเรื่องของฝนเนี่ยมาหลายวันนะครับซึ่งในส่วนของเมฆฝนหรือว่าในส่วนของฝนต่างๆนะครับก็อยากจะให้ติดตามกันในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาหลังจากที่มีการโดนติงไปว่าเอ๊ะคำพูดหรือว่าการสื่อสารเนี่ยเอาอยู่มันยากไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนฟังหย่อมความกดอากาศต่ำมวลอากาศเย็นอะไรอย่างเงี้ย
1: ฟังแล้วมันไม่เข้าใจอ่ะว่ามันขนาดไหนที่บอกฝนตกหนักเนี่ยหนักประมาณไหนแค่ไหน
2: ครับเนี่ยนะ
1: แต่สุดท้ายกลายเป็นตกทั้งวันเลย
2: นะนายกท่านก็บอกว่าให้ไปเปลี่ยนแปลงการสื่อสารสักหน่อยนึงนะครับล่าสุดเห็นว่ามีการการปรับโฉมใหม่นะครับการสื่อสารในรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้ในเรื่องของการระบายน้ำนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับก็เตรียมรับมือกันอย่างเต็มที่ก็หลักๆก็คือ2คลองนะครับในช่วงนี้คือคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็จะมีส่วนหนึ่งของคลองเปรมประชากรด้วยนะครับซึ่งกรุงเทพมหานครเขาก็เร่งสูบน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มที่แล้วครับตลอด24ชั่วโมงทำให้ในส่วนของระดับน้ำในหลากหลายพื้นที่นะครับก็เริ่มมีแนวโน้มนะที่ดีขึ้นถ้าฝนไม่ตกลงมาซ้ำเติมเนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการน้ำท่วมพื้นผิวการจราจรช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็สำหรับน้ำท่วมผิวจราจรก็ลดลงเรื่อยๆนะคะต้องบอกว่าหากไม่มีฝนตกมาเติมนะอย่างไรก็ตามก็ยังมีรายงานน้ำท่วมถนนสายหลากหลายจุดเลยค่ะข้อมูลจากศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.ก็ระบุว่าพื้นที่กทม.เนี่ยไม่พบกลุ่มเมฆฝนกลุ่มฝนนะคะอุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำได้พิจารณาดูไว้ก็26องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส96เปอร์เซ็นต์อันนี้เราก็อาจจะคาดคะเนไม่ถูกนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเขาบอกว่าสถานการณ์น่าจะลดลงนะคะ
2: ครับนี่นะครับก็ต้องติดตามกันคุณผู้ฟังครับสำหรับในช่วงค่ำของค่ำคืนเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับทางด้านของคุณชาชาสิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ลงพื้นที่อดทนลงไม่หยุดเลยนะตั้งแต่มีสถานการณ
1: ์ได้นอนพักบ้างไหมเนี่ย
2: ฮะก็เห็นไปปรากฏตัวในทุกพื้นที่แต่ท่านก็เอาเต็มที่จริงๆอ่ะนะเพราะพี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนเนี่ยนะครับก็ไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับที่หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัดเนี่ยนะครับก็ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งก็รองรับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตลาดกระบังนะฮะแล้วก็มีพื้นที่ใกล้เคียงด้วยปัจจุบันสถานพักพิงหรือว่าศูนย์พักพิงแห่งนี้มีพี่น้องประชาชนเข้าพักอยู่ประมาณ700คนแต่ว่าเขาสามารถที่จะรองรับได้ถึง 1,500 คนนะครับส่วนใหญ่ผู้เข้าพักก็คือผู้ที่ประสบภัยจากเคหะร่มเกล้านะครับซึ่งถือว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่มากเลยทีเดียวนะฮะ
1: น้ำท่วมหนักเหมือนกัน
2: พื้นที่น่าจะใหญ่กว่าคลองจันทน์ด้วยนะเนี่ยนะครับก็มีทางด้านของผู้อำนวยการเขตลาดกระบังนะครับคุณธราพงษ์เพชรคงเนี่ยนะครับก็ได้มีการเปิดเผยว่าขณะนี้ยังมีความต้องการในเรื่องของนมผงสำหรับเด็กนะครับแล้วก็ผ้าอ้อมสำเร็จรูปทั้งของเด็กแล้วก็ของผู้ใหญ่เพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันครับ
1: พูดถึงศูนย์พักพิงที่ฉันเห็นเดี๋ยวนี้นะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเลยอ
2: ่
1: ะมีมุ้งด้วยที่นอนน่ะมีมุ้งให้ด้วยก็เป็นการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันหลายส่วนในส่วนของกองทัพเราก็เข้าไปช่วยด้วยเหมือนกันนะคะเมื่อสักครู่เมื่อกี้คุณณฐาบอกว่าอะไรนะต้องการนมผงสำหรับเด็กใช่ไหมคะแล้วก
2: ็
1: ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กซึ่งก็โอ้โหเด็กๆน้อยๆนี่น่าสงสารจริงๆก็ตอนนี้นะคะสามารถที่จะร่วมบริจาคสิ่งของอาหารน้ำดื่มแล้วก็อย่างที่ว่านมผงหรือว่าผ้าอ้อมสำเร็จรูปได้นะคะบริจาคได้ตลอด24ชั่วโมงที่2จุดบริจาคได้แก่อาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยเดี๋ยวให้ไว้หน่อยนะคะ
2: เบอร์1ก็ยังด
1: ีได้ค่ะ0816112878ค่ะ0816112878นะคะอันนี้ส่วนของอาคารสำนักการระบายน้ำแล้วก็โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครประเวศเบอร์โทร0894461 1855-089-44-6-1855 ค่ะ
2: ครับก็เดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันสักนิดนึงดีกว่านะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารในช่วงต่อไปของรายการกันต่อครับ
1: ค่ะ

0: ื่องรักและผูกพันนะครับของพี่เบิร์ดธงชัยนักอินไตนะครับ
1: จะไปในทันใดเลย
0: เนี่ยนะฮะ
1: ดูแล
0: ครับก็เพลงนี้ได้สองนัยยะนะหนึ่งก็คือน้ำท่วมจะไปในทันใดคือไปช่วยเหลือเนี่ยนะครับแล้วก็ด้วยรักและผูกพันนะครับในช่วงนี้ปลายเดือนกันยายนเรื่องของการเกษียณอายุราชการนะครับเดี๋ยวมาต่อเรื่องน้ำท่วมกันสักนิดนึงนะครับไปกันอย่างเร็วๆเลย
1: เร็วๆเลยเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวอยากจะให้ไปที่เรื่องของการเกษียณอายุด้วยนะครับ
1: เราก็ไปแบบรีบๆกันเลยนะคะ
0: เอามาดูที่กองทัพบกกันบ้างนะครับมนุษย์ชุดเขียวนะเห็นอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ที่ประสบกับอุทกภัยจริงๆนะครับล่าสุดทางด้านของพลตรีบินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะครับบอกว่าจากการติดตามแล้วก็สรุปในเรื่องของการช่วยเหลือการบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับหลากหลายพื้นที่ในขณะนี้ยังเจอกับเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมขังก็ส่งผลแหละคุณผู้ฟังนะครับบ้านเรือนสถานที่ประกอบกิจการร้านรวงต่างๆนะครับเส้นทางการจราจรถนนหนทางนะครับแล้วก็การดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนกระทบทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะครับซึ่งก็ในส่วนของทหารเองก็อำนวยความสะดวกกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับ
1: ค่ะก็ในส่วนของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกเนี่ยมีการอำนวยการแล้วก็ประสานปฏิบัติกับทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่1นะคะหน่วยทหารในพื้นที่แล้วก็รวมถึงศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค1ด้วยมีการติดตามสถานการณ์ดูแลปรับในเรื่องของกำลังพลทรัพยากรให้เหมาะสมต่างๆนะคะใช้กำลังพลกว่า 4,000 นายเลยนะคุณยานพาหนะ288คันเรือยางอัดลมแล้วก็เรือท้องแบนอีก20ลำรถครัวสนามขาดไม่ได้9คันแล้วก็รวมถึงโดรนต้องเอาไปใช้ด้วยอีกนะคะเป็น2ระบบก็กระจายช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะ
0: ครับก็โดรนเนี่ยมีการส่งขนย้ายสิ่งของเนี่ยไปให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็นำโดรนนี่แหละจากภารกิจด้านความมั่นคงมาปรับใช
1: ้ประชาชนส่งอาหาร
0: ให้เข้ากับสถานการณ์เนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับหลากหลายเขตคุณผู้ฟังครับในภาพรวมของกองทัพภาคที่1อาจจะอ่านหน่วยย่อยได้ไม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เขตบางกะปินี่ที่เคหะคลองจันแล้วก็ในส่วนของเขตลบชุมเคหะร่ม9ด้วยนะครับและพื้นที่ปริมณฑลก็ปทุมธานีนะครับมีในส่วนของต่างจังหวัดปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีก่อนหน้านี้นะครับโดยท่านโฆษกกองทัพบกท่านก็กล่าวบอกว่าผู้บัญชาการทหารบกท่านสั่งการนะครับให้มีการติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างเต็มที่ในช่วงนี
1: ้พื้นที่ต่างๆนะมีมากมายที่หนักในอย่างเขตบางกะปิเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเคหะคลองจันอันนี้เนี่ยทางกองพลที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลยานพาหนะเข้าไปดูแลแล้วนะคะ
0: เนี่ยนะครับก็เป็นภาพรวมเป็นกำลังใจให้กับทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนรวมถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเดี๋ยวเราผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันอยู่เคียงข้างกัน
1: มีนิดนึงคุณณฐาข้ามไหมหรือว่าจะพูดถึงเขตอื่นต่อ
0: สักนิดนึงก็ได้ครับ
1: ปราจีนด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ต้องไปต่างจังหวัดบ้างสิน่าพูดถึงกรุงเทพทางจังหวัดปราจีน
0: ปราจีนเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นกองพลทหารราบที่2นะครับรักษาพระองค์ก็ดูแลกันอยู่ในพื้นที
1: ่
0: ชลบุรีเนี่ยมณฑลทหารบกที่14นะครับเขายังลงพื้นที่กันอยู่นะฮะ
1: ปทุมธานีด้วยก็เข้าไปพอสมควรดิฉันมีอยากจะเล่านิดนึงคือเรื่องของรถลาม้าใช้เนี่ยเข้าไปลำบากคุณค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันสูงมากตอนนี้ทหารเขามีการปรับนะคะกรมการขนส่งทหารบกค่ะมีการติดตั้งท่อไอเสียใหม่ให้สูงขึ้นดิฉันข้ามไปข้ามข่าวเลยนะคะก็จากสถานการณ์นี้ค่ะกองทัพบกโดยกรมการขนส่งทหารบกแล้วก็ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบกเนี่ยเพิ่มขีดความสามารถติดตั้งท่อไอเสียของรถบรรทุกเนี่ยให้สูงขึ้นกว่ามาตรฐานขึ้นมาอีกทำให้สามารถลุยน้ำไปที่ที่ลึกกว่าได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับภารกิจรับส่งประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะคะก็จะเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันทีก็ต้องมีการปรับตัว
0: นี่นะฮะก็เป็นในมิติภาพรวมนะครับที่หน่วยทหารเราได้ระดมสรรพกำลังแล้วก็ทุกมิติเลยของการช่วยเหลือนะครับ

0: ชกาลที่5ที่ศาลาวงกลมนี่เป็นสัญลักษณ์ของนักเรียนร้อยนะคะที
1: ่
0: จะต้องไปสักการะนะคะศาลาวงกลมเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้าพิธีเทิดเกียรติแล้วก็มอบของที่ระลึกแก่นายทหารชั้นในพลที่อำลาชีวิตราชการนะคะแล้วก็พิธีสวนสนามเทิดเกียรติในทหารชั้นในพลแล้วก็พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5บริเวณหน้ากองบัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วยค่ะ
1: ครับก็เดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักกันสักครู่นึงแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองกับท่านอาจารย์ชยากันต่อครับ
2: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
3: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
2: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
3: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
1: คุณผู้ฟังครับในช่วงกลางวันของวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองข่าวสารทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศกันสักนิดหนึ่งนะครับในขณะนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์ชยานะครับหรือว่าศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนักวิชาการและสื่อสารมวลชนท่านอยู่กับเราไปที่เรียบร้อยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณนายแพทย์คร
1: ับ
4: มีสองประเด็นสำคัญที่เราต้องติดตามกันเลยนะครับเรียกว่าประเด็นแรกซะก่อนเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของวิกฤตน้ำท่วมเนี่ยครับก็อุ้มอรไทยกันหนักมากเลยนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของทางรัฐบาลก็บอกว่าเอาอยู่เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าท่วมสุดขีดทั้งหมด50เขตเนี่ยนะครับครึ่งอกรถครึ่งคันเนี่ยครับอาทิถนนลาดพร้าวเพชรบุรีตัดใหม่โผล่โยธินพิภพดีวิภาวดีรังสิตนะครับรามอินทราบางเขนนะครับเรียกว่าทุกซอกทุกมุมเลยเนี่ยนะครับอย
1: ่
4: างไรก็ตามทั้งถนนแถบลาดกระบังก็ดีที่ถนนรามกำแหงนะครับแล้วก็ในเรื่องของทั้งบางกะปิทั้งกรุงเทพกรีฑาสุวินทวงศ์เนี่ยโน้มน้ำท่วมหนักมากๆ ก็เริ่มตกตั้งแต่วันที่26ถึง28กันยายนเนี่ยครับผู้ป่วยติดเตียงก็ดีคนชราผู้สูงวัยกลุ่มเปราะบางเนี่ยครับก็ต้องเตรียมเอาของอาหารน้ำดื่มซึ่งยารักษาโรคเนี่ยส่งผลกระทบนับหลายผมว่าน่าจะมาสัก 4-5,000 คนเนี่ยนะครับคุณแนงคุณนักถากครับ
1: ครับ
4: อย่างไรก็ตามก็ทั้งรถเมล์ก็พยายามที่จะวิ่งให้ได้เรียกว่าคือมันวิกฤตหนักสุดมากที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็เดือดร้อนกันทั่วหน้าเลยหนักมากๆในรอบ15ปีมาซ้ำเติมสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ยิ่งซ้ำลงไปอีกเนี่ยส่งผลกระทบให้ในเลือดทุกแห่งในเฉพาะในเรื่องของกรุงเทพมหานครนะครับหน้าอนาจใจมากอย่างไรก็ตามทั้งนี้เนี่ยนี่ครัวเรือนนี่สาธารณะเนี่ยเราก็ต้องมีการกู้กันอีกนี่นะครับชาวบ้านชาวช่องที่แฟลตคลองจันที่คลองจันเนี่ยนะครับท
1: ่
4: านนายกอนุทินเนี่ยเดินทางกลับจากมหานครนิวยอร์กไปประชุมที่ UNGA ครั้งที่81เนี่ยแล้วไปลงพื้นที่ก็ถูกชาวบ้านชาวช่องไล่ว่ามาทำไมรวยอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องมาหรอกนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อว่าชาวบ้านจะคือเรียกว่าคือมาช้าไม่ทันการเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะเกิดอาการโมโหหิวด้วยอะไรตอนนี้ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็ชาวบ้านก็เรียกว่าไล่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าท่านนายกอนุทินก็ฝากให้กำลังใจท่านด้วยท่านก็ยังเดินทางกลับมาเสร็จก็ยังมาดูแลพี่น้องประชาชนที่สัตว์ที่คลองจันเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับในต่างจังหวัดก็มีดักพอสมควรทั้ง จังหวัดชลบุรีจังหวัดระย

0: ของที่อำเภอวัทยาจันทบุรีตราดนะครับสระแก้วที่แม้ทั้งเขาใหญ่ก็ดีซึ่งรัฐบาลเนี่ยผมน่าเชื่อว่าอาจจะอยู่ยากในช่วงทั้งหมดเนี่ยอยู่เพียง11เดือนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเรียกว่าในเรื่องพลังศรัทธาความมั่นอกมั่นใจของพี่น้องประชาชนเนี่ยต่อรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยคุณมิกกี้เมาส์เนี่ยน่าจะลดน้อยลงแล้วเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ทั้งนี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็เรียกว่าลำบากใจมีการทำลายทายทักเนี่ยก็ถูกกันถูกเรียกว่าถูกเทถูกถล่มกันหนักมากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณอาจารย์ชัชชาติเนี่ยรู้สึกว่าท่านก็คือเรียกว่าเป็นผู้ดูแลกรุงเทพมหานครทั่วทั้งหมด50เขตเลยแต่บางธนบุรีเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับไม่คือเรียกว่าคือน้ำไม่ท่วมเลยเพราะอยู่ในพื้นที่สูงเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าผู้ว่าชัชชาติเนี่ยก็เรียกว่าได้รับคะแนนนิยมทั้งที่ดีทั้งที่ก็เป็นผู้ดูแลกรุงเทพมหานครทั้งหมดเลยนะครับทั้งนี้เนี่ยก็พี่น้องประชาชนที่เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งที่แหล่งตลาดคลองจันเนี่ยก็บอกว่ารวยไม่ไหวแล้วนะครับทั้งคลองจันเนี่ยรามคำแหงก็ไล่นายกอนุทินอย่างมากมายทีเดียวอย่างไรก็ตามก็เกิดเหตุอาเภษวิกฤตหนักนะครับอาจจะมีทั้งหาดใหญ่ทั้งภาคใต้เห็นบอกว่าจะมีระลอก2ตามมาอีกเนี่ยในช่วงประมาณต้นเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับก็เรียกว่าต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของอาหารเลยซื้อบะหมี่มาม่าอะไรต่อยต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาเก็บกักตุนเอาไว้เนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยกระทรวงการคลังก็มีการเตรียมในเรื่องของงบที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับก็เรียกว่าท่านเอกมิติเนี่ยท่านก็มีการประสานกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจส่งมีการเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับบริเวณน้ำท่วมโดยดูแลค่าใช้จ่ายจำเป็นระหว่างที่ประสบภัยทั้งภาคนี่เดิมทั้งแลกเงินทุนเนี่ยนะครับแล้วก็สำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนและก็สามารถที่จะกลับมาประกอบอาชีพได้นะครับก็ไม่น่าเชื่อตามถ้าดูตามสภาพเนี่ยรถมิดครึ่งคันตลาดน้ำอะไรต่างๆเนี่ยก็นำมาวางขายกันแต่คนไทยเนี่ยก็ยังยิ้มได้เนี่ยนะฮะไม่น่าเชื่อว่ายังยิ้มกันได้แล้วก็ในขณะนี้เนี่ยก็น้ำก็เริ่มระบายลงนะเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยสะอาดเงียบกริบเลยเนี่ยนะครับก็เรียกว่าน้ำเรียกว่าสะอาดเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามก็มีการที่จะดูแลในเรื่องของสินเชื่อฟื้นฟูจากราชการออมสินบรรดาทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารพัฒนาธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือ SME ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนี่นะครับแล้วก็มีในเรื่องของธนาคารเพื่อการส่งออกและก็นำเข้าแห่งประเทศไทยนะครับตลอดจนจำนวนมากเนี่ยนะครับของบรรดาบรรษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยเพื่อที่จะบรรเทาผู้อยู่อาศัยนี่นะครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประชุมในเรื่องของธุรกิจประกันภัยเนี่ยครับแล้วก็ยังดูแลในเรื่องอะไรต่างๆก็ต้องเร่งดำเนินการ4ข้อข้อที่1ก็คือมีการตรวจสอบคุ้มครองตามกรมธรรม์ป้องกันสาธารณภัยเนี่ยครับ2ก็เก็บหลักฐานต้องเรียกว่ามีการเก็บหลักฐานทั้งหมดเนี่ยนะครับความเสียหายให้ครบถ้วนข้อที่3ก็แจ้งเหตุทันทีที่ดำเนินการได้ข้อที่4ก็เตรียมเอกสารเรียกร้องเนี่ยครับตรงนั้นเนี่ยก็หมายทดแทนเนี่ยก็ให้ครบถ้วนสองที่สุดก็คือว่าการความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับเส้นทางที่ผมกระทบเนี่ยผมคิดว่าอาจจะนับอาจจะหมื่นล้านหรืออาจจะถึงแสนล้านก็เป็นได้นะครับมาในประเด็นที่สองที่หนักที่สุดก็เรื่องหัวสวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็เรียกว่าแถลงที่ผ่านมาก็บอกว่ารอดหมดนะครับแต่ยังไม่น่าจะจบนะครับบอกว่าเป็นในเรื่องของการเลือกตั้งนี้ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยครับเป็นความลับแบบมีเงื่อนไขแต่ผมก็ต้องสงสัยว่าตรงนี้ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเสื่อมศรัทธาต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเรื่องของรัฐบาลก็ดีในเรื่องของวุฒิสภาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมคิดว่ายังยาวนานยังยืดเยื้ออย่างพอสมควรดังนั้นเนี่ยมันก็คงจะต้องเฝ้าติดตามดูว่าในเรื่องของศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาจะดำเนินการกันอย่างไรต่อไปแต่ความสงบเนี่ยผมคิดว่าคงจะไม่สงบเนี่ยนะครับก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามกันดูว่าในเรื่องของหัวสวก็ดีเรื่องการบ้านการเมืองเห็นบอกว่าจะมีการสอบคณะรัฐมนตรีนะครับก็คงต้องดูกันเนี่ยนะครับแสดงนั้นครับว่าอะไรมันจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเรื่องการเมืองเนี่ยขณะนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่าขาดเสถียรภาพอย่างแน่นอนครับคุณแดงได้ครับ
1: ครับก็เดี๋ยวต้องตามดูกันครับอาจารย์ครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากๆเลยนะครับที่นำข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตให้กับเราทุกคนได้ติดตามรับฟังขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ชยายิ้มวิไลค่ะ
1: ครับก็น่าจะได้นิดนึงนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วในกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแอดมินโพสต์บอกหัวจะปวดนะแดดยังไม่ทันอุ่นฝนรอบใหม่จองคิวอีกแล้ว
2: ต้นเดือนหน้าใช่ไหม
1: ต้นเดือนหน้าก็บอกว่าช่วง5ถึง10ตุลาคมนะครับฝากตามข่าวกันทีนิดนึงนะแอดมินว่าอย่างนี
2: ้
1: นะ
2: ฮะก็ถ้าตกมาแบบเป็นปกติที่เคยตกอ่ะสมัยก่อนที่จะตกแบบถี่ทั้งวันทั้งคืนก็น่าจะพอไหวนะ
1: นี่พอ
2: แต
1: ่พอเขาเปลี่ยนวิธีการสื่อสารเนี่ยคอมเมนต์คนเข้าไปก็บอกว่าเออนะอย่างนี้เข้าใจขึ้นง่ายหน่อย
2: ตรง
1: เนี่ยคนที่บอกว่าแอดห้ามลานะกลัวคนเก่ากลับมา
2: ค่ะ
1: อ่ะล่ำลากันแล้วคุณผู้ฟังเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้รู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินลาก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรมชลประทานเตรียมทยอยเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์30กันยายนนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กรมชลประทานเตือนประชาชนเฝ้าระวังหลังน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทยอยเพิ่มการระบายน้ำ30กันยายนนี้คาดยังไม่ส่งผลกระทบจนเกิดน้ำล้นตลิ่งในแม่น้ำป่าสัก
3: กรมชลประทานแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นและยังมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างต่อเนื่องโดยณวันนี้เขื่อนป่าสักมีปริมาณน้ำถึง 96.49% ของความจุอ่างและมีน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 737.78 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 63.74 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะที่ระบายน้ำอยู่ที่ 25.07 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 2.17 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจากการติดตามและคาดการณ์สถานการณ์น้ำล่วงหน้า7วันกรมชลประทานคาดว่าจะยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนต่อเนื่องรวมประมาณ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมโดยจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่30กันยายน69เป็นต้นไปดังนี้30กันยายนระบายน้ำ115ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 9.97 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน1ตุลาคมระบายน้ำ230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 19.87 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและ2ตุลาคมระบายน้ำ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 34.56 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบันประมาณ3เมตร50เซนติเมตรถึง4เมตรอย่างไรก็ตามคาดว่าระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจะยังอยู่ภายในลำน้ำและไม่ส่งผลกระทบเกิดน้ำล้นตลิ่งในแม่น้ำป่าสักแต่ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนและเตรียมความพร้อมเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นชิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบูรณาการร่วมกับหลายภาคส่วนสนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือบรรเทาทุกผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติทางน้ำอย่างครบวงจรคุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
4: ศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยกับกองบังคับการตำรวจน้ำกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีนายวิรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเป็นผู้แทนร่วมลงนามกับพลตำรวจตรีเศษสิริดิพยะผู้บังคับการตำรวจน้ำโดยทั้งสองหน่วยงานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือในการเฝ้าระวังการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ตลอดจนการฟื้นฟูผู้ประสบภัยโดยเฉพาะอุทกภัยและภัยพิบัติทางน้ำซึ่งเป็นสถานการณ์ที่จำเป็นต้องอาศัยทั้งความรวดเร็วความพร้อมของบุคลากรความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตลอดจนเครื่องมือและเครือข่ายสนับสนุนที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
5: เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คนลุกทุ่ง Next It's Radio
1: Presented by
2: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
3: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแม่มรวิตาปัญญามงคลและอาร์มอมรเทพ
1: ท็อปเทนทูเดย์กับอาร์มอมรเทพที่คนลุกทุ่ง next นะครับมีชาวโซเชียลแชร์กันมาครับว่าเอ๊ะการย้อมผมเพื่อปิดผมงอกเนี่ยถ้าย้อมมากจนเกินไปเสี่ยงเป็นมะเร็งได้อืมจริงหรือเปล่าไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลจากทางสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขข้อมูลที่ชาวโซเชียลแชร์กันมาเป็นข้อมูลที่ไม่จริงนะครับอย่าแชร์ต่อเพราะว่าการย้อมผมเพื่อปิดผมงอกเสี่ยงเป็นมะเร็งนั้นเนี่ยเป็นการสรุปที่กว้างเกินกว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเนี้ยจะรองรับได้แม้ว่าจะมีการศึกษาความสัมพันธ์ครับระหว่างการใช้ยาย้อมผมกับมะเร็งในบางชนิดแต่ผลการศึกษานั้นเนี่ยยังไม่สอดคล้องกันนี่แหละคุณผู้ฟังแล้วยังไม่สามารถหาข้อสรุปด้วยนะครับว่าการใช้ยาย้อมผมโดยทั่วไปเป็นสาเหตุของมะเร็งในมนุษย์โดยเฉพาะมะเร็งบริเวณหนังศีรษะแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับยาย้อมผมอาจจะมีความเสี่ยงด้านอื่นๆตามมาเช่นอาการระคายเคืองหรือว่าการแพ้ทางที่ดีครับก่อนจะใช้ผลิตภัณฑ์ควรจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตามคำแนะนำอีกด้วยแล้วก็ทดสอบการแพ้ก่อนใช้ทุกครั้งส่วนการกล่าวอ้างว่าเปปไทด์นะครับเช่น PT20 ที่สามารถทำให้ผมขาวกลับมามีสีได้อย่างมีประสิทธิผลในมนุษย์นี้ปัจจุบันครับยังมีหลักฐานทางคลินิกที่ไม่เพียงพอที่จะยืนยันประสิทธิผลดังกล่าวอีกด้วยนั่นเองครับ

0: ชม
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
2: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: ที่บ้านมีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
1: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
2: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
2: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
4: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระต่ายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านมันก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
0: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
5: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะผู้ว่าชัชชาติเผยน้ำท่วมกรุงเทพเริ่มคลี่คลายเขตลาดกระบังร่มเกล้าและสายไหมยังคงต้องเฝ้าระวังสูงสุดส่วนย่านลาดพร้าวน้ำเหลือท่วมขังอีก 2-3 จุดสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย Mazda CX-6E ใหม่ลงทะเบียนจองสิทธิพิเศษได้แล้ววันนี
4: ้อะไรดีบุ๋ม

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาน
2: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมคลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: ผู้ว่าชัชชาติแถลงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพเริ่มคลี่คลายหลังฝนหยุดตกโดยคาดถนนสายหลักจะกลับมาปกติภายใน2วันส่วนที่เป็นแอ่งกระทะอาจจะใช้เวลาถึง7วันน้ำจึงจะหมดคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
3: ที่สำนักการระบายน้ำเขตดินแดงนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพระบุว่าภาพรวมเริ่มคลี่คลายหลังฝนหยุดตกหลายพื้นที่ดีขึ้นต่อเนื่องเช่นที่หมู่บ้านชินเขตแนวคลองเปรมประชากรถนนวิภาวดีรังสิตรถสัญจรได้ตามปกติถนนพระราม9บางส่วนเปิดการจราจรได้แล้วพื้นที่ลาดพร้าวเหลือจุดท่วมขังเพียง 2-3 จุดเท่านั้นคือที่รามอินทราซอย5ลาดพร้าวซอย11และหมู่บ้านลาดพร้าว80ที่แห้งแล้วส่วนคลองแสนแสบระดับน้ำลดลงตั้งแต่ต้นคลองจนถึงวัดเทพลีลาจึงเร่งระบายน้ำออกเพื่อให้พื้นที่คลองจันนั้นดีขึ้นตามลำดับอย่างไรก็ตามยังมีคลองวิกฤตส่วนใหญ่เป็นคลองสายหลักได้แก่คลองประเวศบุรีรมย์คลองแสนแสบตอนบนและคลองลาดพร้าวตอนบนอย่างไรก็ตามพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด2โซนคือโซนตะวันออกได้แก่เขตลาดกระบังร่มเกล้าคลองจันซึ่งเป็นแอ่งกระทะมีประชาชนติดค้างประมาณ 30,000 คนยังระบายน้ำได้ยากเนื่องจากคลองมีความคดเคี้ยวและทางโซนเหนือคือเขตสายไหมที่ยังรับน้ำล้นจากคลอง6วาสายล่างจากจังหวัดปทุมธานีอย่างไรก็ตามมีการประเมินว่าถนนสายหลักจะแห้งร้อยละ90ภายใน2วันส่วนถนนสายรองและหมู่บ้านที่เป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่อาจต้องใช้เวลาถึง7วันภายหลังน้ำลดได้มีแผนฟื้นฟูในพื้นที่ที่น้ำแห้งแล้วจะเริ่มทำการบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดสถานที่ราชการต่อไปนวลนภาสมัครสมานรายงาน
2: อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิด2แหล่งท่องเที่ยวชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวหลังปริมาณน้ำไหลแรงขึ้นกว่าปกติคุณศศิดาราสิงหเนตรายงานค่ะ
4: จากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้ปริมาณน้ำบริเวณน้ำตกแม่ยะเพิ่มสูงขึ้นและไหลแรงกว่าปกติแม้ขณะนี้ยังไม่มีน้ำป่าไหลหลากลงมาแต่ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิดน้ำตกแม่ยะและเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเซี่ยวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวข้อมูลปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงตั้งแต่เวลา8นาฬิกาวันนี้จนถึง8นาฬิกาวันนี้พบว่าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ยะวัดได้65มิลลิเมตรน้ำตกแม่กลาง64มิลลิเมตรขณะที่พื้นที่ตอนบนของยอดดอยอินทนนท์มีฝนสะสมสูงโดยยอดดอยวัดได้200มิลลิเมตรด่าน5ขุนวาง195มิลลิเมตรกิ่วแม่ปาน178มิลลิเมตรและที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์170มิลลิเมตรอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จะติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดก่อนประเมินความปลอดภัยและพิจารณาเปิดแหล่งท่องเที่ยวทั้ง2จุดอีกครั้งศศิดาราสิงหเนตรรายงาน
2: และล่าสุดจังหวัดราชบุรีแจ้งประชาชนริมน้ำให้อบพยพหลังเขื่อนแม่กลองจะเร่งระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่13นาฬิกาโดยพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยหากต้องการความช่วยเหลือให้โทรสายด่วนปพ1784
5: เมื่อน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำถ้าไม่จำเป็นอาจมีหลุมบ่อหรือสิ่งอันตรายที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำหากจำเป็นควรสวมอุปกรณ์ป้องกันและเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ
4: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทนทูเดย์กับอาร์มอมรเทพในช่วงนี้ที่คนลุกทุ่ง Next นะครับแน่นอนว่าชาวโซเชียลก็มีการแชร์กันมาครับเรื่องที่ว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือแพลตฟอร์มออนไลน์ระงับคอนเทนต์เถื่อนยืนยันว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่จริงนะครับเพราะว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับป้องกันปราบปรามและระงับการเผยแพร่คอนเทนต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์เช่นภาพยนตร์ซีรีส์และคลิปวิดีโอรวมถึงแนะนำให้ประชาชนไม่ดูไม่โหลดไม่สนับสนุนคอนเทนต์เถื่อนเพราะนอกจากจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วนะครับอาจจะแฝงความเสี่ยงเป็นภัยออนไลน์ที่นำมาสู่การสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าข้อมูลทางการเงินได้ซึ่งถ้าหากว่าใครที่นำภาพยนตร์ซีรีส์หรือว่าคลิปที่มีลิขสิทธิ์ไปทำซ้ำหรือว่าเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตตรงนี้นะครับก็จะเข้าข่ายความผิดการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537และหากเป็นการกระทำเพื่อการค้าอันนี้มีโทษนะครับก็คือจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีปรับไม่เกินตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับครับก็เลยอยากจะฝากแล้วก็ขอความร่วมมือให้ประชาชนเลือกรับชมผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกกฎหมายและหลีกเลี่ยงเว็บไซต์หรือที่ลิงก์แบบว่าที่ไม่สามารถตรวจสอบได้นั่นเองนะครับแต่ทางที่ดีมาฟังคนลุกทุ่ง Next ดีกว่าเพราะว่าแน่นอนว่าถูกต้องถูกลิขสิทธิ์อย่างแน่นอนนะครับมีเพลงเพราะๆให้ฟังกันตลอด24ชั่วโมงเลยครับ

0: ชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: ปวดเมื่อยโอ้ยแมลงกัดคัดตึง
5: เมื่อไหร่ให้จำไว้อย่ามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไทยสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
6: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
7: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
8: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: ถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวตำหนิการบินไทยบริหารจัดการเรื่องสัมภาระล้มเหลวลั่นหากแก้ปัญหาไม่ได้ก็ให้ผู้บริหารลาออกสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฉุนการบินไทยบริหารจัดการเรื่องสัมภาระล้มเหลวทั้งที่ได้กำไรมหาศาลพบพนักงานภาคพื้นต้องไปดูแลสัมภาระบริษัทในเครือทำให้จัดกระเป๋าล่าช้าคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
5: นายสุทธศักดิ์ปัญจเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงปัญหาการขนย้ายกระเป๋าผู้โดยสารจนทำให้ผู้โดยสารตกค้างเป็นจำนวนมากนั้นเกิดจากการลำเลียงกระเป๋าของการบินไทยที่มีปัญหาเพราะการบินไทยมีการรับบริการขนกระเป๋าของสายการบินอื่นด้วยซึ่งอาจจะเป็นในเครือการบินไทยที่รับผิดชอบแต่จากกรณีที่เป็นข่าวก็ทำให้ผู้โดยสารต้องรอรับกระเป๋า 5-6 ชั่วโมงเนื่องมาจากช่วงฝนตกหนักก็ทำให้พนักงานของบริษัทการบินไทยไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ตามปกติโดยเฉพาะพนักงานที่ขนกระเป๋าเมื่อมาไม่ได้หรือล่าช้าก็ทำให้การขนย้ายกระเป๋าไม่มีผู้ดำเนินการจนสะสมเป็นจำนวนมากทั้งนี้นายสุรศักดิ์ได้ย้ำด้วยว่าขณะนี้การบินไทยถือว่าแย่ที่สุดในการบริการทั้งที่ระยะนี้ได้กำไรเพิ่มขึ้นแต่การจัดการช่วงที่เกิดปัญหาถือว่าแย่แม้กำลังพลจากทหารที่ไปช่วยขนย้ายกระเป๋าก็ไม่ได้รับความสะดวกแม้แต่อาหารที่จะต้องสนับสนุนกำลังพลก็ยังไม่มีส่วนตัวจึงขอตำหนิการทำงานที่มีการจัดการล้มเหลวของการบินไทยนอกจากนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยซึ่งสายการบินนี้ก็เป็นสายการบินที่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศและเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยถือว่ากระทบชื่อเสียงอย่างมากนอกจากนี้ส่วนตัวยังมองด้วยว่าผู้บริหารคนที่จะต้องทำงานเชิงรุกให้มากกว่านี้แต่คิดว่าจะหมดวาระและไม่ดำเนินการอะไรคงไม่ใช่ถ้าไม่แก้ปัญหาอะไรเลยก็ควรที่จะลาออกจะดีกว่าหากไม่สะดวกในการดำเนินการอะไรก็สามารถหารือกับทางรัฐบาลได้เพื่อขอการสนับสนุนสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
4: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเผยกทมเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังส่วนกระแสข่าวว่าน้ำทะลักบริเวณเหมืองแร่เก่าจังหวัดกาญจนบุรีพบว่าจุดดังกล่าวไม่ใช่พื้นที่ทำเหมืองคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าปริมาณฝนในกรุงเทพลดลงกลุ่มฝนทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกอ่อนกำลังส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากเมื่อวานระบายน้ำที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันนี้จะมีน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำสะแกกลังไหลมาสมทบซึ่งยืนยันว่าการเพิ่มการระบายน้ำก็จะไม่ส่งผลต่อกรุงเทพมหานครเนื่องจากมีคันกั้นน้ำและพื้นที่รองรับอย่างไรก็ดีขณะนี้กรุงเทพกำลังเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเป็นกำลังประกอบกับกรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยขณะที่ปัจจุบันยังมีถนนที่น้ำท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรรถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้6จุดส่วนใหญ่อยู่ฝั่งตะวันออกคาดว่าหากไม่มีฝนเพิ่มพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมจะใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันจึงจะคลี่คลายส่วนประเด็นกระแสข่าวเรื่องน้ำทะลักบริเวณเหมืองแร่เก่าจังหวัดกาญจนบุรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วพบว่าจุดดังกล่าวอยู่ห่างจากเหมืองประมาณ4กิโลเมตรและไม่ใช่พื้นที่ทำเหมืองพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนไปตรวจสอบว่ามีสารตะกั่วหรือไม่จดสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ร่วมกับสำนักงานเขตกำลังพลและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแจกจ่ายอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ประสบภัยทั้งที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนแฟลตต่างๆรวมไปถึงการบริหารจัดการในศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วยทั้งนี้ที่ผ่านมากองทัพภาคที่1ได้ระดมสรรพกำลังในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งในพื้นที่กทม.ปริมณฑลและจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางอย่างเต็มความสามารถโดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาจากหลายภาคส่วนร่วมสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มรวมถึงถุงยังชีพเพื่อให้หน่วยทหารนำไปแจกจ่ายเพิ่มเติมให้กับผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
7: เมื่อน้ำลดแล้วยังไม่ปลอดภัยทันทีต้องตรวจสอบไฟฟ้าโครงสร้างบ้านและสิ่งของที่ชำรุดเสียหายให้เรียบร้อยและอย่าลืม ดูแลสุขอนามัยของทุกคนในบ้านอย่างใกล้ชิดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก

ก็นั่นแหละครับปุ้ยกฤษดิษฐ์ก็ฝากกำลังใจฝากหัวใจผ่านเพลงไปให้กับสมาชิกคนลูกทุ่งเน็กทุกคนแล้วนะครับตอนนี้หลายพื้นที่เนี่ยน้ำยังคงท่วมขังรอระบายอยู่บางพื้นที่ก็น้ำลดแล้วใช่ไหมเอาเป็นว่านะครับกำลังใจเสิร์ฟไปส่งไปผ่านเพลงเพราะแล้วครับนะให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีโดยเร็ววันนะครับปุ้ยกฤษดิษฐ์กลับมาแล้วครับวันนี้ลุยน้ำมาเสิร์ฟเพลงเพราะๆให้กับคนน่ารักสมาชิกคนลูกทุ่งเน็กทุกคนได้ฟังกันเหมือนเดิมแล้วนะครับแหมปื้มปริ่มอ่ะ นั่งปุ๊บก็เห็นคนคุ้นเคยส่งข้อความมาคอยท่านะมีข้อความมาบอกว่านั่นไงถ้าเปิดเพลงแบบนี้สิปุ้ยกฤษดิษฐ์ตัวจริงมาถูกต้องครับตัวเป็นๆตัวจริงๆไม่ใช่ AI แน่นอนนั่นไหนคุยสู่ฟังกันหน่อยสิครับไม่ได้เจอกันหลายวันเนี่ยใครอยู่ในพื้นที่ไหนบ้างปลอดภัยดีน้ำลดแล้วหรือว่ายังถูกน้ำล้อมรอบอยู่นะครับส่งมาพร้อมเพลงเพราะได้เลยนะ LINE @DJKLTFM คุยกันสักนิดครับคิดถึงด้วยเป็นห่วงด้วยนะคนน่ารักที่ผมรักทุกคน

ว่าเออมีแสงสว่างอยู่ข้างหน้ายังไงไม่รู้อ่ะก็เลยเสิร์ฟจัดให้ชุดนี้ครับสาวใต้ยืนหนึ่งครับโชเล่ชกัดพลก่อนหน้านั้นก็วอนนะครับในเวอร์ชั่นของ MC2 ให้นานกว่าที่เคยนะครับที่เสิร์ฟไปแล้วแหมคุณพี่แมวบอกว่าอุ๊ยเข้ามาถึงก็ได้ฟังเพลงนี้พอดีเลยปื้มปริ่มไปนะครับเป็นเวอร์ชั่นที่อิดอิสระพงษ์นะฟีเจอริ่งกับแป้งร่ำศิวานารีด้วยนะครับทักทายกันนิดนึงนะครับคุยสู่ฟังกันสักหน่อยสิครับคนน่ารักว่าวันนี้เป็นไงบ้างครับเรื่องของสถานการณ์น้ำในจุดที่อยู่เนี่ยคลี่คลายได้ยังครับเป็นยังไงกันบ้างนะผมส่งแรงใจผ่านทุกเพลงที่เปิดในรายการให้อยู่แล้วล่ะวันนี้นะอัปเดตกันนิดหนึ่งนะครับทักทายไปที่คุณพิสุคนสวยครอง16ด้วยครับน้องออฟจังนะบอกว่าฟังอยู่นี่มุดงานมาขอเพลงด้วยอย่างนั้นเหรอครับพี่บอลบางกรวยสวัสดีครับคุณพี่จีแม่จิตพี่จินปอเปียคุณพี่นกสมพิษนะครับน้องปลายตะวันด้วยมาแล้วพี่ออยพรณภาคุณพี่รณชัยนะครับพี่หนูพินแม่จุกนะครับปัตตุยพันกมลยินดีด้วยครับรับไปแล้วนะฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าเม็กซ์นะฮะแล้วก็เสื้อครบรอบ3ปีคนลุกทุ่งนะในการเล่นเกมมอนิเตอร์เกมรับรางวัลใหญ่ไปเลยทีเดียวยินดีด้วยแล้วก็มีน้องนกชลิดามาแล้วแม่แอ๋วฮะสกลนครขาเก่าแฟนประจำก็มาแล้วนะครับพี่หนูพินครับอัปเดตมาบอกว่าวันนี้เนี่ยทางกทม.เข้ามาแจกข้าวกล่องแล้วนะฮะเมื่อวานเนี่ยนะก็มีทหารเนี่ยมาแจกข้าวของตามหมู่บ้านแล้วนะครับพี่หนูพินนี้น่าจะประสบในเรื่องของน้ำท่วมอยู่ที่ลาดพร้าว101ใช่ไหมเอาแต่ละจุดเป็นยังไงครับช่วยกันอัปเดตได้นะครับอย่างผมกดเข้าไปดูล่าสุดตอนนี้เนี่ยพหลโยธินนะพหลโยธินท้ายซอยพหลโยธิน62หรือว่าลำลูกกา14เนี่ยนะแถวๆหน้าวัดโพศพผลเจริญเนี่ยนะครับต้องหลีกเลี่ยงนะรถเล็กหรือว่ารถจักรยานยนต์นะครับเพราะว่าน้ำยังท่วมสูงอยู่แล้วก็มีรถเล็กหรือว่ารถจักรยานยนต์หลายคันเนี่ยฝืนเข้ามาแล้วก็เครื่องดับกันไปหลายคันแล้วเลยทีเดียวนะครับหรือจะเป็นทางฝั่งรังสิตปทุมธานีนะครับก็คือบริเวณฟิวเจอร์พาร์คมุ่งหน้าโรงพยาบาลเปาโลเนี่ยมีน้ำท่วมขังผ่านได้เลนขวาเลนเดียวนะครับทำตอนนี้ให้รถติดเนี่ยท้ายสะสมไปถึงแยกบางพูนแล้วนะครับแล้วก็หน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีเนี่ยก็ขยับได้นิดๆหน่อยๆด้วยนะครับแล้วบางทีก็นิ่งนานๆด้วยจุดอื่นเป็นยังไงอะครับแถวๆสถานีนี่ตอนนี้แดดเปรี้ยงแล้วนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำก็ลดลงไปแล้วล่ะเยอะแล้วเหมือนกันนะครับพี่แมวครับบอกว่าตอนนี้ก็แดดเปรี้ยงเหมือนกันคุณพี่สวนีบอกที่บ้านรังสิตแห้งแล้วจุดอื่นเป็นยังไงครับมาครับคุยกันที่แน่ๆรับแรงใจไปนะคนน่ารักที่ผมรักเนี่ยอย่างเพลงเนี่ยลองฟังดูสิครับจะได้สัมผัสถึงกำลังใจจากปุ้ยกสิดิษฐ์ด้วย

0: เห็นสติ๊กเกอร์ขยับจับกันแล้วแหมเสียงนกหวีดดังนี่หมดรอบก่อนพักก่อนครับจิบน้ำจิบท่าคุยกันก่อนนะคนน่ารักสวัสดีครับพี่อ้วนพัฒนาการบอกว่าตอนนี้นี่ที่พัฒนาการพี่อ้วนติดเกาะที่นู่นนะใช้คำว่าติดเกาะเลยถามว่าปุ้ยเดินทางมายังไงก็เหมาวินมอเตอร์ไซค์นะฮะมาจากคอนโดผมมาลงตรงเลย5 แยกวัชรพลมานิดนึงนะครับแล้วก็พอดีนะจังหวะมีพี่แท็กซี่ใจกล้านะแกขี่รถไม่ใช่ขี่รถขับแท็กซี่ลุยน้ำมันนิดหนึ่งนะผมก็เลยได้ลุยน้ำประมาณ30-40เมตรแล้วก็ขึ้นแท็กซี่มาที่เครื่องเรียบร้อยนะมานั่งเสิร์ฟเพลงพลอๆอย่างนี้แล้วก็น้องจิ๊บจิ๊บนะฮะกำลังใจดีนะเนี่ยส่งมาบอกว่าหน้าบ้านมีทะเลแล้วก็มีรูปยิ้มยิ้มส่งมาด้วยแปลว่ากำลังใจดีนะน้องจิ๊บๆเป็นกำลังใจให้นะครับพี่อ้วนก็ผมก็เป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้ด้วยแสดงความห่วงใยด้วยนะครับแล้วก็มีคุณพี่เสาวนีมาแล้วครับพี่รุจิลาสวัสดีครับแต่ละพื้นที่เป็นยังไงครับสถานการณ์น้ำอัปเดตคุยสู่ฟังกันนะเพลงเพราะมาแล้วล่ะเห็นแล้วล่ะทั้งหวานทั้งมันกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวทยอยร้อยทยอยเสิร์ฟกันไปครับ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเผ็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ว่าเพลงนี้ของบ่าววีนะฟังแล้วมันก็บายใจสมชื่อเพลงนั่นแหละล่าสุดคืออันดับ7ในชาร์ตของเรานะครับแหมเริ่มยาวนานแล้วนะเพลงนี้ในชาร์ตเนี่ยเรื่องสุขภาพนะครับตอนนี้ต้องดูแลกันนะอากาศแบบนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมอย่างนี้เนี่ยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอีกหนึ่งทางเลือกเลยในการดูแลสุขภาพในทุกสถานการณ์ครับนั่นก็คือน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสครับที่สกัดจากเห็ดนานาชนิด13ชนิดเลยนะฮะอย่างที่เราคุยกันบ่อยๆนะครับแล้วก็มีสมาชิกคนลุกทุ่งเน็กหลายคนเนี่ยเขาปื้มปริ่มเขาบอกว่าอู๋เนาะเคยมีปัญหาสุขภาพเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยพอดื่มน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสไปเนี่ยพอไปเจาะไปตรวจเนี่ยค่าต่างๆในร่างกายก็เริ่มลดลงนะครับก็เพราะว่าเขามีเห็ดหลายชนิดเลยนะน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสเนี่ยนะอย่างเช่นยามาบุชิตะเกะเนี่ยช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือดนะครับแล้วก็มีอีกหลายชนิดเลยเนี่ยที่ช่วยควบคุมในเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดด้วยนะครับช่วยสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวก็เท่ากับว่ากระตุ้นการสร้างภูมิต้านทานใช่ไหมยิ่งอากาศอย่างนี้เนี่ยนะครับอากาศอย่างนี้เนี่ยนะแล้วก็สภาพฝนตกเนี่ยเชื้อราแบคทีเรียความชื้นไวรัสเยอะอย่างนี้เนี่ยภูมิต้านทานเนี่ยต้องดีนะครับ NK เซลล์ห้ามเหลือน้อย NK เซลล์ห้ามอ่อนแอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเสริมให้ภูมิแข็งแรงเข้าไว้นะนะน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีเห็ดบางชนิดเนี่ยมีสรรพคุณทางยาในการป้องกันโรคมะเร็งด้วยนะครับเช่นเห็ดไมตะเกะเอาเป็นว่าถ้าสนใจนะครับก็02-857-5119 02-857-5119นะครับ3กล่อง999บาทครับออเดอร์กันได
1: ้คนลุกทุ่งท็อป1010อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
3: Next It's Radio Presented by
4: เ

0: อม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมาก

0: ข้อติดปวดข้อด้วย Audinator Type 2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
2: Next Sound Check
1: สา

0: หลังจากที่ซาวเช็คกันไป1สัปดาห์ตอนนี้เริ่มมีขอมีกระแสแล้วนะสำหรับทำไมต้องเป็นเราซิงเกิลนี้นะครับปุ้ยวงแอลกอฮอล์ครับฟีเจอริ่งกับแอดคาราบาวด้วย
1: คนลูกทุ่ง next sound check sound check sound check
0: ดูแล้วคุณพี่สายน้ำของเรานี่น่าจะกำลังใจดีใช่ไหมเหตุการณ์นี้ถือว่าไกลหัวใจใช่ไหมบอกว่าตอนนี้จุดที่พี่สายน้ำอยู่เนี่ยก็ยังท่วมหนักอยู่นะแต่ว่าพี่สายน้ำบอกไม่กลัวนะฮะมีห่วงยางประจำตัวอย่างนั้นนะส่วนพี่สนมบอกว่าตอนนี้ที่บ้านก็เริ่มลดลงบ้างแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้นะคุณพี่รุจิราบอกว่าที่สุขสวัสดิ์นะฮะที่อยู่นี้ไม่ท่วมนะครับนะฮะมีถามไถ่มาเยอะนะพี่สาวนีก็ถามไถ่ตรง

ปุ้ยเดินทางมายังไงก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าเหมาวินมานะแล้วก็มาเดินลุยน้ํานิดหนึ่งนะครับส่วนรถส่วนตัวผมรถยนต์ส่วนตัวคงต้องจอดอยู่ที่สถานีนี้ก่อนนะครับเพราะว่าลุยน้ําออกไปไม่น่าปลอดภัยนะตอนนี้ก็จอดไว้นี่ก่อนนะครับตอนนี้นะครับทางไทยเชฟเนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่นะครับเคี้ยวเพลินสดชื่นทุกคำใส่ปุ๊บนี่เพิ่มมูลค่าเมนูปั๊บเลยนะเพิ่มลูกเล่นให้กับเมนูน่าสั่งขึ้นด้วยวุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อมจากไทยเชฟนะครับเนื้อวุ้นกรอบหนุบหนับเคี้ยวเพลินนะครับอร่อยพร้อมทานสะดวกพร้อมใช้ต่างหากด้วยจะเป็นท็อปปิ้งไอศกรีมน้ำแข็งสายเครื่องดื่มหรือขนมหวานได้ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าเขาจับคู่ได้หลากหลายไงเพิ่มทั้งเท็กเจอร์และความน่าทานให้เมนูด้วยนะครับสอบถามหรือออเดอร์02-968-3723-6 081-822-8168ครับคุณพ่อวิสิทธิ์สวัสดีครับผมแล้วก็เป็นห่วงนะครับคุณพ่อเป็นไงบ้างครับสถานการณ์น้ำที่บ้านพี่จิ๋มพนังเกล้าบอกว่าแถวๆพนังเกล้าวันนี้แดดร้อนมากเลยแถวสถานีตอนนี้ก็แดดจ้าเฉียวครับอีกหนึ่งเพลงครับมีขอมาเยอะด้วยล่ะน้ำท่วมเสิร์ฟส่งท้ายชั่วโมงแรกกันไปในเวอร์ชั่นของอาร์มชิงช้าสวรรค์ด้วย

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะครม.เคาะงบกลางเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ 4,000 ล้านบาทและนักกีฬาอีสปอร์ตคว้าเหรียญทองที่11ในศึกเอเชียนเกม2026สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไป

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ครม.เคาะงบกลางเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ 4,000 ล้านบาทพร้อมเคาะโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยหลังการประชุมครม.ว่าที่ประชุมอนุมัติงบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่มาตั้งสำรองเพื่อใช้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนประมาณ 4,000 ล้านบาทซึ่งน่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยใช้สำหรับทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพหลักเกณฑ์เป็นไปตามกฎหมายซึ่งทางหน่วยงานในพื้นที่ต้องเสนอเข้ามาและมีคณะกรรมการพิจารณาอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่ามีการแต่งตั้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดูแลน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครในภาพรวมและที่ประชุมครม.ได้มีการเห็นชอบโครงการระบายน้ำในเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงิน 165,000 ล้านบาทใช้เวลา8ปีหากโครงการผ่านเรียบร้อยจะทำให้การป้องกันน้ำท่วมทั้งภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประสิทธิภาพมากขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: การไฟฟ้านครหลวงจ่ายไฟฟ้าให้เคหะคลองจันร่มเกล้าตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปพร้อมปลดอุปกรณ์จ่ายไฟในจุดที่มีน้ำท่วมพร้อมเร่งทยอยจ่ายไฟคืนเมื่อปลอดภัยคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในเคหะชุมชนคลองจันเขตบางกะปิและเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังส่งผลต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยรัฐบาลมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ครบถ้วนล่าสุดได้ทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันและเคหะร่มเกล้าแล้วหลังเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าและประเมินความปลอดภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องขณะนี้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนได้ครบแล้วตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมสูงการไฟฟ้านครหลวงได้ปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าก่อนเร่งตรวจสอบและทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนเมื่อสภาพพื้นที่มีความปลอดภัยกระทั่งสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ครบถ้วนทั้งนี้แนะประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมให้ช่างผู้ชำนาญการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าปลั๊กสวิตช์และอุปกรณ์ที่เคยถูกน้ำท่วมก่อนนำกลับมาใช้งานหากอุปกรณ์ชำรุดหรือสงสัยว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วโปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสและแจ้งการไฟฟ้านครหลวงเพื่อขอคำแนะนำหมายเลขโทรศัพท์1130ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: นักกีฬา e-sport ไทยคว้าได้อีก1เหรียญทองในเอเชียนเกม2026จากเกม PUBG Mobile ซึ่งนับเป็นเหรียญทองที่11ของทัพนักกีฬาไทยคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬา e-sport เกม PUBG Mobile ทีมหนุ่มไทยประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิรพีวรรณเลิศสกุลสุภชัยสิงแก้วและปวลิตวงทองหัสชัยรวมกันคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยเป็นเหรียญที่11ในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้หลังแข่งขัน2วันเล่นไป12แมตช์ทีมไทยเก็บคะแนนได้128คะแนนมากที่สุดส่วนเหรียญเงินเป็นของทีมชาติจีนทำไป114คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นของปากีสถานทำได้100คะแนนเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
8: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้เจอกันในช่วงเย็นของวันอังคารนะครับ29กันยายน2569พี่แบงค์แล้วก็พี่กิ๊กนะครับทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกอยู่พูดคุยกับคุณผู้ฟังในช่วงของวันนี้นะครับเย็นๆแบบนี้เรื่องของสถานการณ์ต่างๆนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่ไหนโพสต์พูดคุยแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาบอกเราสองคนกันได้นะครับว่าสถานที่ที่อยู่เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือเขามีการแจ้งในเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนอีกแล้วครับพี่กิ๊กครับ
0: ใช่เลยค่ะก็ให้เฝ้าระวังนะคะระหว่างวันที่29กันยายนถึง4ตุลาคมค่ะโดยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะก็ต้องจับตากันที่น้ำท่วมถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ค่ะโดยกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการแจ้งมวลน้ำจากตอนบนไหลสมทบระดับน้ำแม่น้ำเพิ่มสูงซึ่งก็เสี่ยงกระทบพื้นที่แม่น้ำและชุมชนนอกแนวป้องกันน้ำนะคะเนื่องจากในช่วงนี้อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็กำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะแล้วก็ยังคงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมวลน้ำนะคะหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำไหลลงมาสมทบทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นค่ะโดยเฉพาะชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำนั่นเองค่ะ
1: ครับก็เส้นทางที่ควรต้องติดตามสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระราม2นะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงก็ระมัดระวังอันตรายจากน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นหากพบปัญหาน้ำท่วมขังแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับจากสถานการณ์น้ำเนี่ยแจ้งไปได้นะครับ022485115นะครับ022485115อันนี้เป็นเบอร์ของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมนะครับเขาก็มีเบอร์สายด่วนด้วยที่1555นะครับ1555ติดต่อไปได้หรือว่าถ้าท่านใดต้องการความช่วยเหลือทางด้านของการแพทย์เจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ยก็1669นะครับตามเบอร์ที่เราทราบกันดีก็ติดต่อไปได้เลยนะครับคราวนี้เนี่ยเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ไม่เพียงแต่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับต่างจังหวัดนะฮะในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปราจีนบุรีชลบุรีนครราชสีมาล่าสุดก็เห็นว่ามีระยองด้วยเนี่ยนะครับ
0: ใช่เลย
1: ทุกพื้นที่เนี่ยเราลองสังเกตดูนะครับหน่วยทหารก็มีการลงพื้นที่ร่วมกับปภ.ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลพี่น้องประชาชนกันอยู่นะครับแม้ว่าฝนในขณะนี้จะลดลงบ้างแล้วนะครับแต่ว่าประชาชนยังจำนวนมากก็ยังเดือดร้อนกับเรื่องของน้ำท่วมกันอยู่นะฮะหลากหลายพื้นที่อย่างที่บอกไปนะครับล่าสุดนะครับผู้บัญชาการทหารบกพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกนะฮะท่านก็สั่งการไปยังหน่วยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับให้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ที่ยังประสบกับอุทกภัยอยู่ขณะนี้นะครับก็ให้ดำเนินการอย่างเต็มที่เรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารการกินรวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางเนี่ยท่านก็ให้ดูแลเป็นพิเศษครับ
0: ค่ะก็เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ให้ทุกหน่วยดำรงการจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์พร้อมบูรณาการกำลังจิตอาสาผ่านกลไกศูนย์ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกค่ะเพื่อที่จะสนับสนุนทุกภาคส่วนนะคะที่ได้เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะ
1: ครับนี่นะฮะก็อยู่กันในส่วนของพี่พี่ทหารนะครับที่ก็มีการใช้กลไกของส่วนต่างๆเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยนะครับนอกเหนือจากการดูแลทางด้านของร่างกายนะครับให้มีความปลอดภัยแล้วก็การบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็ความเครียดเนี่ยนะครับทางด้านของศูนย์แพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับแล้วก็หน่วยทหารที่มีในส่วนของหน่วยงานการแพทย์เนี่ยนะครับเขาก็ดูแลกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจสุขภาพเบื้องต้นการประเมินในเรื่องของสุขภาพความเครียดการให้คำปรึกษาต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับชุดแพทย์เคลื่อนที่ของกองทัพบกก็ยังคงดูแลกันอยู่นอกจากนี้นะครับผู้บัญชาการทหารบกท่านก็เน้นย้ำนะฮะให้กำลังพลทุกนายที่ออกช่วยเหลือประชาชนได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจนะครับก็ให้สวมเสื้อชูชีพนะครับมีชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแล้วก็มีการประเมินนะครับก่อนออกการให้การช่วยเหลือประชาชนเนี่ยสุขภาพร่างกายก็ต้องพร้อมรวมถึงเวลาเข้าไปในพื้นที่แล้วนะครับเรื่องของกระแสไฟรั่วไหลตรงนี้ท่านก็เป็นห่วงนะครับก็ขอใ ตรวจสอบกันให้ดีนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับกำลังพลทุกนายนะครับขอบคุณด้วยสำหรับการปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ในส่วนของกำลังพลเรามีกำลังพลจิตอาสาด้วยนะครับแล้วก็ในทุกภาคส่วนเนี่ยก็ต้องบูรณาการให้สถานการณ์ครั้งนี้ผ่านไปได้นะครับพี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ค่ะหลายคนอาจสงสัยนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่ไม่มีเหตุการณ์ไม่มีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยทหารทำไมต้องฝึก
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่เราจัดรายการมาเนี่ยเราก็จะมีพูดคุยกันตลอดว่าจะมีการฝึกการช่วยเหลือการดูแลพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นฝึกช่วยเหลือทางน้ำทางบกนะคะที่เรามีการฝึกกันอยู่ตลอดเพราะอะไรเพราะเหตุนี้แหละค่ะว่าเวลาเราเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเนี่ยคือต้องมาที่หนึ่งอยู่แหละและของเราคนเข้าไปช่วยก็ต้องปลอดภัยด้วย
1: ถูกต้องแล้วครับนะฮะเราฝึกเพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุดในทุกสถานการณ์นะครับพร้อมทั้งในส่วนของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือยุทโธปกรณ์ต่าง
0: ๆ
1: พร้อมทั้งการประเมินสถานการณ์นะเพราะพี่ๆทหารที่เขาเข้าไปเนี่ยเขาจะต้องดูก่อนเลยว่าสถานการณ์ในรูปแบบเนี้ยนะครับมันอยู่ในขั้นไหน
0: ควรใช้รูปแบบไหน
1: ดำเนินการอย่างไรต่ออ
0: ุปกรณ์ยังไง
1: เนี่ยนะก็คือเรา
0: ใช้ยุทโธปกรณ์แบบไหน
1: เราจะสังเกตเห็นพี่กิ๊กเวลาทหารลงพื้นที่เนี่ยตั้งแต่แม่สายตั้งแต่หาดใหญ่อะไรเราได้รับคำชมมาตลอดเพราะ1ทหารเข้าไปปุ๊บเขารู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะต้องเป็นในรูปแบบไหน1 2 3จะต้องทำอย่างไรต่อเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลทุกนายด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคุณผู้ฟังกับช่วงของนิทานเรื่องรากครับนิทานภาษาอังกฤษที่มาให้ความรู้คู่กับความบันเทิงนะครับวันนี้เป็นเรื่องอะไรก็ไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรื่องร่า
4: True Value Inside
3: เรื่องคุณค่าแท้อยู่ข้างใน

0: Once upon a time, there was an old pagoda behind a temple.
1: กาลครั้งหนึ่งมีเจดีย์เก่าประดิษฐานอยู่หลังวัดแห่งหนึ่ง
0: For a long time, no one had paid attention to the pagoda because of its spooky look.
1: ตั้งแต่สมัยก่อนไม่มีใครสนใจเจดีย์องค์นี้เลยเพราะเจดีย์ดูน่ากลัวเป็นอย่างยิ่ง
0: Since no one had looked after the pagoda, it was now decayed.
1: เมื่อไม่เคยมีใครคอยดูแลรักษาปัจจุบันเจดีย์องค์นั้นจึงผุพัง
0: So people feared to go around it even more.
1: ทำให้ผู้คนยิ่งไม่กล้าเข้าใกล้บริเวณนั้น

0: One day, there was a rainstorm with thunder and lightning.
1: วันหนึ่งที่ฝนตกหนักฟ้าร้องเสียงดังครืนครืน
0: Suddenly, lightning struck the top of the pagoda. The top broke.
1: ทันใดนั้นฟ้าก็ผ่าลงมาที่ยอดเจดีย์จนหักลง
0: The pagoda itself almost sank completely.
1: แล้วเจดีย์เกือบทั้งองค์ก็ทรุดตัวตามลงมา
0: When the rain stopped, the old abbot came out of his cell to see how much damage the lightning had caused.
1: พอฝนหยุดหลวงตาเจ้าอาวาสจึงออกจากกุฏิไปดูว่าฟ้าผ่าอะไรเสียหายบ้าง
0: Passing by the back of the temple, he saw a Buddha statue in the pagoda.
1: เมื่อเดินผ่านหลังวัดหลวงตาก็เห็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งโผล่ออกมาจากเจดีย
0: ์ Oh, it's a Buddha statue.
1: เอ๊ะพระพุทธรูปนี่นะ
0: Taking a closer look, he came to realize it was molded out of coarse lime. It was an ugly statue.
1: พอเข้าไปดูใกล้ๆก็เห็นว่าพระพุทธรูปเก่าองค์นั้นปั้นด้วยปูนแบบหยาบๆผิวขรุขระไม่สวยงามเลยสักนิด
0: The abbot called his disciples
1: หลวงตาจึงเรียกเด็กวัดไปหา
0: Put this Buddha statue in the house of chanting
1: เอาพระพุทธรูปองค์นี้ไปเก็บในโบสถ์นะ
2: Yes, venerable father
1: ครับหลวงตา

0: Time went by, and nobody paid any attention to the old Buddha statue.
1: วันเวลาผ่านไปไม่มีใครสนใจพระพุทธรูปเก่าองค์นั้น
0: So much so that they forgot it was in the house of chanting.
1: จนผู้คนพากันลืมเลือนว่ามีพระพุทธรูปปูนปั้นประดิษฐานในโบสถ์
0: One day, a disciple came to clean the house of chanting as usual.
1: วันหนึ่งเด็กวัดเข้าไปทำความสะอาดในโบสถ
0: ์ Suddenly, a reflected green light caught his eyes.
1: แต่แล้วก็มีแสงสีเขียวสะท้อนเข้าตา
0: Then, he saw the light came from the Buddha statue.
1: เมื่อหันไปมองก็เห็นว่าแสงนั้นมาจากพระพุทธรูปปูนปั้น
0: Hey, what's that light?
2: เอ๊ะแสงอะไร
0: He took a closer look at the statue and saw a crack.
1: เด็กวัดเข้าไปดูใกล้ๆแล้วพบว่าที่พระพุทธรูปปูนปั้นมีรอยแตกเล็ก
0: ๆ He gently opened it wide.
1: เด็กวัดค่อยๆแกะตรงรอยแตก
0: Soon, the sparkling green inside became clearly visible. Wow!
1: แล้วเนื้อในสีเขียวเป็นประกายก็เผยออกมาโอ้โห

0: The disciple was surprised. He instantly ran to the abbot.
1: เด็กวัดตกตะลึงเขารีบวิ่งไปบอกหลวงตาทันที
2: Venerable Father, please come have a look.
1: หลวงตาครับมาดูนี่สิครับ
0: What's the noise? Tell me what happened.
1: อะไรกันอะไรกันโวยวายเสียงดังจริง
2: ๆ Hurry up, Venerable Father.
1: เร็วๆสิครับหลวงตา
0: I'm hurrying.
1: ข้าก็รีบอยู่นี่ไง
0: As the abbot reached the house of chanting and saw the green inside the statue, he ordered the disciples to remove all of the covering.
1: เมื่อหลวงตาไปถึงและเห็นเนื้อในสีเขียวจึงสั่งให้เด็กวัดแกะปูนออกทั้งหมด
0: The lion Buddha statue was actually an emerald Buddha.
1: ปรากฏว่าแท้จริงแล้วพระพุทธรูปปูนปั้นองค์นั้นคือพระแก้วมรกต
2: Wow, it's so beautiful.
3: โอ้โหสวยจัง
0: Venerable Father, how could the lime Buddha statue become an emerald Buddha statue? One of the disciples asked.
1: หลวงตาครับทำไมพระพุทธรูปปูนปั้นถึงกลายเป็นพระแก้วมรกตได้ครับเด็กวัดสงสัย

0: maybe it's because hundreds of years ago, the city was not at peace. There were wars almost all the time, explained the abbot.
1: คงเป็นเพราะเมื่อหลายร้อยปีก่อนบ้านเมืองไม่ค่อยสงบสุขมีศึกสงครามแทบตลอดเวลาหลวงตาเล่า
0: When the city was defeated, the enemy stole our possessions, including valuable, beautiful Buddha statues.
1: พอเมืองแตกข้าศึกก็ปล้นทรัพย์สินเงินทองรวมทั้งพระพุทธรูปที่สวยงามล้ำค่าไปหมด
0: Knowing they would lose the war,
1: พอคนสมัยก่อนรู้ตัวว่าจะแพ้สงคราม
0: The people in the old days masked the gold or emerald Buddha statues with lime and built pagodas to cover them.
1: จึงเอาปูนมาเคลือบปิดพระพุทธรูปเนื้อทองคำหรือมรกตแล้วสร้างเจดีย์ครอบพระพุทธรูปไว
0: ้ So the enemy would ignore them.
1: พวกข้าศึกจึงไม่สนใจไงล่ะ
0: I must cover the statue with lime.
1: ต้องเอาปูนเคลือบไว
0: ้ The emerald Buddha must be hidden.
1: ต้องซ่อนพระแก้วมรกตไว้

0: Who would think that a beautiful emerald Buddha statue was hidden inside the old, ugly, stained shell? Said the disciple.
1: ใครจะคิดว่าพระพุทธรูปปูนปั้นเก่าๆจะซ่อนเนื้อมรกตที่สวยงามเอาไว้เด็กวัดกล่าวอย่างตื่นเต้น
0: The good often lies inside. It takes time to see the essence.
1: ของดีมักซ่อนอยู่ข้างในเราจึงต้องใช้เวลามองให้เห็นเนื้อแท
0: ้ Just like people's virtues that take time to be seen, the abbot laughed happily.
1: เหมือนกับคนเรานี่แหละต้องใช้เวลาเรียนรู้ถึงจะเห็นคุณความดีข้างในไงล่ะหลวงตาหัวเราะอย่างอารมณ์ดี

0: When the news about the Emerald Buddha spread, people began to realize that one should not judge anything just by looking at it right away.
1: เมื่อเรื่องราวของพระแก้วมรกตแพร่ออกไปผู้คนก็เริ่มเข้าใจว่าไม่ควรรีบตัดสินสิ่งใดแต่ภายนอก
0: From that time on, they always worshipped the Emerald Buddha as a reminder that the true value is inside.
1: นับแต่นั้นมาพวกเขาพากันเคารพบูชาพระแก้วมรกตในฐานะเครื่องเตือนสติให้มองเห็นคุณค่าแท้ภายในเสมอมา

0: moral of the story: everything has its worth and beauty.
1: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกสิ่งมีความดีและความงาม
0: We must crack the shell to see the essence.
1: เราต้องรู้จักกระเทาะเปลือกให้เห็นถึงแก่นแท
0: ้ Don't judge anything by its cover right away.
1: อย่ารีบตัดสินสิ่งใดเพียงผิวเผิน
0: But take the time to look deep inside everything.
1: แต่จงพินิจมองให้ลึกถึงข้างใน
0: True value inside. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ True. True. True.
1: แท้จริง
0: Inside. Inside. Inside.
1: ข้างใน
0: Pagoda. Pagoda. Pagoda.
1: เจดี
0: DK DK DK
1: ผุพัง
0: Attention Attention Attention
1: สนใจใส่ใจ
0: Thunder Thunder Thunder
1: ฟ้าผ่า
0: Abbot Abbot Abbot
1: เจ้าอาวาส
0: Mold MoldMold, mold.
1: ปั้นหล
0: ่อ crack, crack, crack.
1: แตกกระเทาะ
0: emerald, emerald, emerald.
1: มรกต
0: sparkling, sparkling, sparkling.
1: เป็นประกายระยิบระยับ
0: valuable valuable valuable
1: ล้ำค่ามีคุณค่า
0: buddha statue buddha statue buddha statue
1: พระพุทธรูป

0: True Value Inside. Written by Pramaha Wuttishai Wachira Meti. Retold by Sakuna Sawarot. Translated by P. Uy. Illustrated by Chalerm Akapu. Published by Nanmi Books Kiddy. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยว.วชิระเมธีภาพโดยเฉลิมอัคภูแปลโดยพี่เอื้อยเรียบเรียงโดยสกุลนาสาวารสสำนักพิมพ์นามีบุ๊กส์คิดดี้เล่าเรื่องโดยอารดาสุขคนทศิษย์

0: นิทานเริงร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ True True True
0: แท้จริง
1: Inside Inside Inside
0: ข้างใน
1: Pagoda Pagoda Pagoda
0: JD
1: DK DK DK
0: ผุพัง
1: Attention Attention Attention
0: สนใจใส่ใจ
1: Thunder Thunder Thunder
0: ฟ้าผ่า
1: Abbot Abbot Abbot
0: เจ้าอาวาส
1: Mold Mold Mold
0: ปั้นหล่อ
1: Crack, crack, crack.
0: แตกกระเทาะ
1: Emerald, emerald, emerald.
0: มรกต
1: Sparkling, sparkling, sparkling.
0: เป็นประกายระยิบระยับ
1: Valuable, valuable.Valuable
0: ล้ำค่ามีคุณค่า
1: Buddha statue Buddha statue Buddha statue
0: พระพุทธรูป

0: นที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกันรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจ
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับไปดูกันที่กระทรวงการคลังกันบ้างนะครับก็ตั้งศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับทั้งพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการเขามีเบอร์สายด่วนด้วยนะครับ1689ก็ในช่วงสถานการณ์อุทกภัยแบบนี้ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบนะครับไม่ต้องเสียเวลาติดต่อหลากหลายหน่วยงานนะครับกระทรวงการคลังเขาก็มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมกระทรวงการคลังขึ้นก็เพื่อเป็นจุดรับเรื่องประสานการช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าไม่รู้จะติดต่อเบอร์ไหนเนี่ยนะครับไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะฮะก็ติดต่อได้ที่เบอร์นี้นะครับ1689กด1หรือ4นะครับเขามีศูนย์พร้อมรับเรื่องนะฮะอ
1: ัน
0: นี้ก็ดำเนินการกันอย่างเต็มที่ย้ำเบอร์กันอีกแป๊บนึงนะครับก็คือ1689กด1หรือ4เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแจ้งในเรื่องของความประสงค์แล้วก็ความเดือดร้อนกันเข้าไปได้สอบถามมาตรการอะไรได้บ้างครับพี่กีครับ
1: ค่ะก็สามารถที่จะสอบถามมาตรการช่วยเหลือแจ้งปัญหาในการขอรับความช่วยเหลือขอให้ช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ช่วยทั้งเรื่องหนี้สภาพคล่องบ้านธุรกิจประกันภัยค่ะโดยศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมกระทรวงการคลังนี้นะคะก็จะเปิดให้บริการเริ่มตั้งแต่วันที่29กันยายนก็คือวันนี้เป็นต้นไปเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาเน้นย้ำค่ะ1689กด1หรือ4นะคะกระทรวงการคลังถนนพระรามที่6แขวงพญาไทเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400ค่ะ
0: ขณะที่ช่องทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็สามารถที่จะติดต่อไปได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธนาคารออมสินธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สายด่วนต่างๆธนาคารที่เป็นกลไกของรัฐเนี่ยนะครับสามารถที่จะดูเบอร์กันได้นะครับเสิร์ชเข้าไปได้เลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่ามีหลากหลายเบอร์ถ้าแจ้งตรงนี้น่าจะสร้างความสับสนให้ได้เนี่ยนะครับ
1: เอาหลักๆดีกว่า
0: เป็นเบอร์หลักๆเมื่อสักครู่ก็แจ้งไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะไปปรึกษาเจ้าหน้าที่เขาได้นะคุณผู้ฟังเพราะว่าในเรื่องราวดังกล่าวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุที่มันสุดวิสัยอะแล้วก็ไม่มีใครเตรียมตัวได้ทันนะครับในส่วนของผู้ประกอบการที่ต้องหยุดร้านค้าสิ่งของเสียหายต่างๆนี่นะครับลองไปคุยดูว่าเอ๊ะจะอย่างไรนะครับในส่วนของกระทรวงการคลังเขามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาอยู่เนี่ยนะคุณผู้ฟังครับก็สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยกันได้ฮะเอาไปดูกันที่เอเชียนเกมกันบ้างนะครับทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงนะครับคว้าเหรียญเงินเอเชียนเกมไอจินาโกย่านะครับอันนี้เป็นทัพนักกีฬาลมกดของไทยนะคุณผู้ฟังก็ต้องชื่นชมแหละนะครับเพราะว่าทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงนะครับก็ทำผลงานได้อย่างเต็มความสามารถคว้าเหรียญเงินในมหกรรม4เกมนะครับก็ประกอบด้วยมนัสดาสารมโนนะครับสุการดาเพชรรักษาสุภานิชพูนเกิดจิรพัฒน์ขานอ่อนตานะครับทั้ง4คนก็เร่งฝีเท้าเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 43.51 วินาทีนะครับคว้าเหรียญเงินมาครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันนะครับทุกก้าวที่มีการส่งไม้เป็นไงครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะทุกก้าวที่วิ่งทุกการส่งไม้และทุกความพยายามนะคะก็คือความภาคภูมิใจที่ส่งต่อถึงคนไทยทั้งประเทศค่ะก็ขอส่งกำลังใจและร่วมชื่นชมทัพนักกีฬาไทยทุกคนนะคะที่ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความสุขและก็ความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศค่ะก็ร่วมส่งเสียงปรบมือให้ทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงไทยแล้วก็ร่วมติดตามผลงานของทัพนักกีฬาไทยในไอจินาโกย่า2026ไปด้วยกันนะคะก็สามารถที่จะไปติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ช่อง NVTT Sport 7นะคะช่อง9 MCOT HD 131 Monomax Sport TV ไทยรัฐ TV 32นะคะ PPTV HD 36 AIS Play ค่ะก็สามารถรับชมได้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ค่ะก็ทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติผู้สนับสนุนนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ค่ะ
0: ครับก็ในส่วนของทีมชาติไทยเนี่ยเราก็รู้สึกที่อ่านเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมา
1: ะ
0: นะครับก็อัปเดตว่าเราสามารถที่จะคว้าไปได้9เหรียญทองแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีเหรียญเงินเหรียญทองแดงอีกจำนวนหนึ่งด้วยแสดงความยินดีแล้วก็ขอบคุณทัพนักกีฬาไทยที่ทุ่มเทฝึกซ้อมนะครับจนสามารถที่จะรับผลงานได้เป็นอย่างดีแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของเรานะครับติดตามกันต่อเพราะว่าเขาจะมีการปิดนะครับในช่วงของวันที่4ตุลาคมนะฮะก็ในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงท้ายของการแข่งขันกีฬาดังกล่าวแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวไปดูกันต่อคุณผู้ฟังกับการพักฟังเพลงดีกว่านะครับมีเพลงเพราะๆมาฝากกันเช่นเคยในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน2569ถึง24 มกราคม2570ที่เว็บไซต์

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับไปดูกันที่ในส่วนของกองทัพเรือกันบ้างนะครับล่าสุดเขาร่วมกับไอคอนสยามเชิญชวนประชาชนนักเรียนนักศึกษาแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับร่วมชมนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคระหว่างเมื่อวานนี้นะครับไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายนที่ไอคอนลักษ์ชั้น M ไอคอนสยามเพื่อร่วมเรียนรู้แล้วก็ชื่นชมความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งก็เป็นหนึ่งในโบราณราชประเพณีที่สำคัญสะท้อนถึงเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่ก็สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับพร้อมเตรียมความพร้อมก่อนการรับชม

0: พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคซึ่งพระราชพิธีจริงจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้ครับ
1: ค่ะซึ่งภายในนิทรรศการนะคะทุกท่านเนี่ยจะได้ตื่นตากับการจัดแสดงเรือพระราชพิธีจำลองครบทั้ง52ลำด้วยกันตามรูปแบบดิ้วขบวนจริงค่ะซึ่งได้รับการออกแบบอย่างประณีตงดงามพร้อมกับเรื่องราวเกี่ยวกับประเภทบทบาทและความสำคัญของเรือแต่ละลำในริ้วขบวนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยนะคะให้ผู้ที่เข้าชมเนี่ยได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิดค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือการจัดแสดงเรื่องราวของ4เรือพระที่นั่งสำคัญแห่งพระราชพิธีปี2569นั่นก็คือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งอเนกชาติภูชงและเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ซึ่งล้วนมีบทบาทสำคัญนะคะในริ้วขบวนพระราชพิธีตลอดจนการจัดแสดงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองขนาดใหญ่ความยาว15เมตรพร้อมสื่อมัลติมีเดียวิดิทัศน์และองค์ความรู้ที่ช่วยถ่ายทอดความเป็นมาและความสำคัญของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคได้อย่างครบถ้วนและเข้าใจง่ายสำหรับผู้ชมทุกวัยเลยค่ะ
0: ก็ในรัชกาลครั้งนี้นะครับเป็นอีก1กิจกรรมที่เป็นการเรียนรู้นะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปรวมถึงเด็กๆเยาวชนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากได้ไปร่วมสัมผัสเสน่ห์ของมรดกวัฒนธรรมไทยผ่านรูปแบบของการนำเสนอที่เข้าถึงง่ายพร้อมร่วมภาคภูมิใจในคุณค่าของโบราณราชประเพณีที่ก็ได้รับการอนุรักษ์แล้วก็สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับณพื้นที่ริมแม่น้ำซึ่งมีความผูกพันกับวิถีชีวิตแล้วก็ประวัติศาสตร์ชาติไทยมาอย่างยาวนานผู้สนใจนะครับสามารถเข้าชมสีสันสะท้อนศิลป์ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณผู้ฟังตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง8พฤศจิกายน2569ที่ไอคอนลักษณ์ชั้นเอ็มไอคอนสยามนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรนะฮะ1338นะครับ1338หรือว่าจะดูที่เว็บไซต์ www.iconsiam.com ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับนิทรรศการแบบนี้นะฮะดีๆอย่างเงี้ยก็อยากจะนำมาพูดคุยกันเพราะว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับที่น้องๆแล้วก็พี่น้องประชาชนที่สนใจจะได้เข้ารับชมอย่างละเอียดถี่ถ้วนเลยทีเดียวครับหมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนคงต้องล่ำลากันแล้วล่ะครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาน้องๆไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ือนเดิมครับผม
1: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
6: เซนโซได
5: เปลี่ยนเลย
7: เลอา
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
9: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
10: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
11: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
12: ไม่จริง
11: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
12: ไม่จริง
11: แล้วอะไรจริงอ่ะ
13: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
11: เส้นละ 1,990 บาท
13: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
11: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
13: ๆสอบถามโทร1153
6: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
9: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวร
14: สเสียวฟันน่ะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ชาวเมืองการเฝ้าระวังหลังเขื่อนวชิราลงกรณ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำ29กันยายนถึง4ตุลาคมจาก15เป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหลังมีฝนตกหนักในจังหวัดกาญจนบุรีน้ำไหลลงแม่น้ำแควน้อยมากขึ้นชุมชนริมน้ำในเขตตัวเมืองการเริ่มได้รับผลกระทบประชาชนทยอยเก็บข้าวของขณะที่จังหวัดราชบุรีแจ้งประชาชนริมน้ำให้อพยพหลังเขื่อนแม่กลองเร่งระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้านสมุทรสงครามต้องระวังเป็นพิเศษเพราะเจอทั้งมวลน้ำจากแม่กลองและน้ำทะเลหนุนอาจทำให้การระบายน้ำลงทะเลช้าลงกรมชลประทานเผยเขื่อนพระราม6ปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อน600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักพร้อมรับสถานการณ์ขณะที่พรุ่งนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทยอยเพิ่มการระบายน้ำคาดยังไม่ส่งผลกระทบจนเกิดน้ำล้นตลิ่งแฟลตคลองจันยังวิกฤตน้ำลดลงนิดเดียว5เซนติเมตรชาวบ้านเริ่มรวมตัวตั้งครัวกลางทำอาหารพร้อมขอรับบริจาควัตถุดิบประกอบอาหารสิ่งของจำเป็นอาหารสัตว์ล่าสุดการไฟฟ้านครหลวงจ่ายไฟฟ้าให้เคหะคลองจันร่มเกล้าตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปพร้อมปลดอุปกรณ์จ่ายไฟในจุดที่มีน้ำท่วมขังผู้ว่าชัชชาติเผยสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพเริ่มคลี่คลายหลังฝนหยุดตกคาดถนนสายหลักจะกลับมาปกติภายใน2วันแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเขตลาดกระบังร่มเกล้าและสายไหมส่วนจุดที่เป็นแอ่งกระทะอาจใช้เวลาถึง7วันน้ำถึงจะหมดสธนช.เตือน29กันยายนถึง4ตุลาคมนี้มีน้ำทะเลหนุนสูงประชาชนนอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่กทม.นนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมสมุทรสงครามและฉะเชิงเทราเฝ้าระวังขณะที่คนกรุงเจอทั้งน้ำทะเลหนุนน้ำเหนือจะไหลมาสมทบในอีก 2-3 วันอาจทำให้น้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้นอีกครม.เคาะงบกลางเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ 4,000 ล้านบาทพร้อมเคาะโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทขณะที่นายกแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดูแลน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพการบินไทยประกาศยกเลิก22เที่ยวบิน29ถึง30กันยายนนี้หลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพนักงานภาคพื้นเข้ามาปฏิบัติงานไม่ได้ดีๆการบินไทยขอโทษผู้โดยสารกรณีดราม่ากระเป๋าสัมภาระตกค้างที่สุวรรณภูมิยันจะเร่งส่งคืนสัมภาระทั้ง52เที่ยวบินให้ครบโดยเร็วที่สุดด้านรัฐมนตรีท่องเที่ยวฉุนการบินไทยทำเสียชื่อประเทศบริหารจัดการเรื่องสัมภาระล้มเหลวทั้งที่ได้กำไรมหาศาลทอ.จัดเจ้าหน้าที่มาช่วยแต่ไม่มีอาหารให้พบพนักงานภาคพื้นต้องไปดูแลสัมภาระสายการบินลูกค้ากลัวถูกค่าปรับลั่นหากแก้ปัญหาไม่ได้ก็ให้ดีๆลาออกไปสิริพงษ์แจงโทเวแจ้งเคลื่อนย้ายรถเหตุถนนส่วนใหญ่น้ำแห้งสัญจรปกติวันเกิดอันตรายทรัพย์สินเสียหายชี้ที่จอดรถรฟม.รองรับได้อีกเกือบพันคันให้บริการถึง2ตุลาคมนี้เซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายของไทยล้างตามาเลเซียได้สำเร็จคว้าเหรียญทองมาครองได้เป็นสมัยที่7ติดต่อกันและเป็นเหรียญทองที่10ของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกม2026ด้านนักกีฬาอีสปอร์ตช่วยไทยโกยเหรียญทองที่11จากเกมพับจีโมบายและร่วมส่งใจเชียร์วิวกลวุฒิลงล่าอีก1เหรียญทองจากแบดมินตันชายเดี่ยวพบนักแบดเพื่อนซีชาวสิงคโปร์โลเกียนยิวล่าสุดวิวกลับมาทวงบัลลังก์มือหนึ่งของโลกได้สำเร็จอีกครั้ง
4: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ไหนใครบอกว่าปุ้ยกสิดิษฐ์เสิร์ฟเพลงหวานเยอะจนอุ้ย จะไปเฝ้าพระอินทร์ตอนนี้นะชั่วโมงนี้จะสร้างความคึกคักให้ตาสว่างให้ตื่นกันแล้วเริ่มด้วยเพลงของผมเองนะที่มีหลายคนขอมาขอบคุณมากๆเลยนะครับหัวใจรีไซเคิลอยากจะสานต่อความคึกคักนะอยากจะโยกจะเต้นกับเพลงอะไร Line @ DJKLTFM แต่ว่าตอนนี้น่ารักมากเลยนะฮะ7 hit ติดคำขอนี่ส่งมากันใหญ่เลยอ้าวยังเพิ่มได้เรื่อยๆนะฮะเพิ่มได้เรื่อยๆเลยคุณแม่สิริพรคุยสู่ฟังมาว่าตอนนี้น้ำที่บ้านลดลงแล้วแห้งแล้วโอ้ตอนนี้ผมได้ข่าวดีข่าวเรื่องของน้ำลดลงน้ำแห้งแล้วหลายพื้นที่เลยนะเช่นรามคำแหงนะครับหลังจากที่หนักๆ กันมาล่าสุดตอนนี้นะครับรามคำแหง22-24ครับก็แห้งสนิทแล้วนะครับก็มีบางช่วงเนี่ยก็ยังมีน้ำขังอยู่เล็กน้อยนะครับคลองแสนแสบนี่ตอนนี้ทำหน้าที่นะฮะในการที่จะระบายน้ำกันสุดกำลังกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อัปเดตกันเลยนะฮะเขตหัวหมากนะฮะเขตหัวหมากหลังจากที่หนักหนามาหลายวันล่าสุดตอนนี้เริ่มมีหลายเส้นทางสัญจรได้นะครับถนนรามคำแหงครับขาเข้าออกถึงแยกวัดเทพลีลาสัญจรได้ตามปกติแล้วครับจากแยกวัดเทพลีลานะครับไปถึงแยกมหาดไทยทั้งขาเข้าขาออกยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับรถเล็กควรหลีกเลี่ยงแต่รถใหญ่รถสูงสามารถสัญจรได้ครับจากแยกมหาดไทยครับมุ่งหน้าไปแยกลำสาลีรถสามารถสัญจรได้ตามปกติทั้ง2เลนเลยจากแยกลำสาลีครับมุ่งหน้ามาแยกบ้านม้ารถสามารถสัญจรได้ตามปกติทั้ง2ทิศทางครับแล้วก็ทางยกระดับลำคำแหงครับสะพานข้ามแยกลำสาลีสามารถสัญจรได้ตามปกตินะครับทั้ง2เลนถนนศรีนครินทร์ครับทั้งขาเข้าขาออกยังมีน้ำท่วมขังอยู่ครับรถเล็กควรหลีกเลี่ยงนะครับถนนหัวหมากครับแล้วก็ซอยรามคำแหง24ระดับน้ำลดลงแล้วนะครับรถสามารถสัญจรได้จากแยกสวนสนมุ่งหน้า4แยกบางกะปิครับยังมีน้ำท่วมขังระดับสูงอยู่ครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้หลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็จากแยกลำสาลีมุ่งหน้า3แยกบางกะปิครับยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับรถเล็กควรหลีกเลี่ยงครับเส้นอื่นจุดอื่นเป็นไงบ้างครับช่วยกันอัปเดตครับรวมถึงสภาพการจราจรด้วยครับฝนฟ้าก็ช่วยกันอัปเดตสักนิดสักหน่อยก็ดีนะคนน่ารัก

ไปขยับกันไปตามคำขอเลยทีเดียวโจรปล้นใจครับนันนันเต็มเหนียวในเวอร์ชั่นของวันใหม่ยูนิคอร์นฟิชเชอริ่งกับโนราลูกมอสด้วยไก่หน้าตาฟางครับเจนโบนุ่นผมนึกขึ้นมาได้นะเอาจริงๆเพลงโจรปล้นใจเนี่ยถ้าว่าไปแล้วนี่เป็นเวอร์ชั่นคัฟเวอร์นะต้นฉบับเดิมจริงๆคนแรกที่ร้องคือยิ่งยงยอดบัวงามนะเพียงแต่ว่าเวอร์ชั่นที่พี่ยงร้องเนี่ยนานมากแล้วยุคนั้นเนี่ยนะฮะเรื่องของ ID Line เรื่องของ Facebook ยังไม่มีนะไอ้ท่อนนี้ก็บอกว่าส่ง ID Line มาให้หน่อยเนี่ยก็เป็นท่อนที่เขาร้องว่าส่งจดหมายเป็นเข่งเคยขอเพลงมอบให้ผมจำได้เพลงโจรปล้นใจเนี่ยในเวอร์ชั่นต้นฉบับเนี่ยใช้ชื่อเพลงว่าปล้นหัวใจนะนึกขึ้นมาได้นะนี่ฟังไปฟังมาคุ้นๆอ่อนนึกขึ้นมาออกนะก็เอานำมาคุยสู่ฟังนิดนึงนะครับสวัสดีครับบังซุปถ้าใครเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะยินดีด้วยบังซุปแถวๆร้านนี่เมื่อสักครู่อัปเดตเข้าไปนี่เห็นว่าน้ำลดแล้วใช่ไหมครับล่าสุดนะครับตอนนี้ระดับน้ำบริเวณห้างเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ถนนงามวงศ์วานทั้งสองฝั่งครับก็ใกล้แห้งสนิทแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะตอนนี้เนี่ยเทศบาลนครรังสิตเนี่ยเขาก็ร่วมมือกับทางจังหวัดปทุมธานีนะครับก็บริการรับส่งประชาชนฟรีนะครับในช่วงที่เกิดวิกฤตน้ำท่วมนี้นะโดยให้บริการ2เส้นทางครับก็มีรถบรรทุกงานเทศกิจเทศบาลนครรังสิตสีขาวนะครับเส้นทางก็ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตหมู่บ้านชมฟ้าวรังกูลคลอง2ครับโดยจะจอดรถที่ท็อปเดลี่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับอีกเส้นทางนึงครับรถที่ใช้บริการจะเป็นรถบรรทุกของปภ.จังหวัดปทุมธานีสีส้มนะครับสังเกตให้ดีนะฮะว่ารถคันไหนเป็นแบบนี้นะครับเส้นทางก็จะสะพานฟ้ามุ่งหน้าหมู่บ้านชมฟ้าวรังกูลคลอง2นะฮะโดยรถจะจอดที่ระหว่างซอยรังสิตนครนายก16นะครับก็นำมาฝากบอกเล่า90กันด้วย

สภาพหน้าฝนอย่างนี้นี่มดแมลงแล้วก็ยุงนี่แหมช่างกวนใจเหลือเกินใช่ไหมฮะถ้ากำลังมองหาตัวช่วยแบบครบสูตรอยู่กังฟูเลยครับไม่ต้องสงสัยอะไรแล้วนะครับผู้ช่วยพิทักษ์บ้านจากแมลงตัวร้ายครับกังฟูสเปรย์ครับพลังฉีดรุนแรงเลยนะฮะกำจัดได้ทั้งแมลงบินแล้วก็แมลงครานเลยออกฤทธิ์ต่อเนื่องนานสูงสุดถึง4สัปดาห์เลยนะครับพร้อมมีกลิ่นให้เลือกทั้งลาเวนเดอร์แล้วก็ตะไคร้ด้วยหอมสบายไม่ฉุนจมูกครับป้องกันยุงยาวนานนะแบบว่านานถึง8ชั่วโมงเลยก็ต้องเลือกยาจุดกันยุงกังฟูสิครับมีทั้งสูตรปกติแล้วก็สูตรควันน้อยด้วยตอบโจทย์กันทุกบ้านเลยทีเดียว

เต้นกันครับเต้นไล่น้องน้ำไปเลยนะน้ำจะได้ลดนะเด๋อเดียงดางครับลำไยไหทองคำก่อนนั้นก็ให้เคอรี่มาส่งได้บ่เวอร์ชั่นอายจริงๆฟิชเชอริงกับกิมกรอยแล้วก็น้องเบลนิพาดาด้วยนะครับน้องอามามอนเทพครับถ่ายรูปมาอัปเดตสดๆเลยนะฮะว่าถนนผลโยธินบริเวณบิ๊กซีสะพานใหม่เนี่ยน้ำยังระดับทรงๆยังสูงๆอยู่เลยนะครับใครต้องผ่านเส้นนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็คุณพี่หนูพินส่งเป็นเรื่องราวข่าวคราวมานะครับว่าให้เฝ้าระวังเรื่องของน้ำเหนือกำลังจะมาสมทบด้วยนะครับอย่างที่ผมคุยสู่ฟังไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับว่าใครที่มีบ้านเรือนนะครับอยู่ในเขตริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยต้องเตรียมรับมือเรื่องนี้ไว้นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเท่าที่ทราบมาตอนนี้ก็หลายพื้นที่ตอนนี้ก็น้ำแห้งแล้วก็น้ำลดแล้วนะครับส่งข่าวกันได้ครับแต่ละจุดเป็นยังไงรวมถึงสภาพการจราจรในตอนนี้ด้วยนะครับ

คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ชมป์ในชาร์ตของเรานะครับอ่านเกมไม่ขาดเพชรกทาวุฒิแหมเห็นสติ๊กเกอร์ปื้มปริ่มมากันพรึบพับพรึบพับเต็มหน้าจอแล้วอดคิดแบบยิ้มยิ้มไม่ได้เอ๊ะเพลงอ่านเกมไม่ขาดของน้องเพชรเนี่ยเป็นเหมือน อาหารเสริมหัวใจนะฮะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหัวใจของบรรดาคุณแม่ๆเนี่ยฮะได้ยินแล้วก็สดชื่นสติ๊กเกอร์พุบพับพุบพับแบบปื้มปริ่มเลยทีเดียวนะแต่ถ้าสิ่งดีๆที่ช่วยดูแลสุขภาพไม่ต้องลังเลเลยครับคือน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสนะครับที่สกัดจากเห็ด13ชนิดเลยนะครับพอยต์หลักๆเลยเนี่ยนะฮะก็คือช่วยในเรื่องของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับแล้วก็ระดับไขมันในเลือดด้วยนะครับพอน้ำตาลระดับน้ำตาลในเลือดได้รับการควบคุมเนี่ยน้ำระดับน้ำตาลก็อยู่ในระดับที่เรียกว่าลดลงแล้วก็พอดีนะครับพอดีนี่คือว่าไม่ทำให้เกิดในเรื่องของเบาหวานหรืออันตรายที่เกิดขึ้นกับร่างกายเราได้นะครับรวมถึงระดับไขมันในเลือดเนี่ยถ้าได้รับการควบคุมแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เสี่ยงที่จะเป็นในเรื่องของหลอดเลือดแตกในสมองนะครับหรือว่าปัญหาเรื่องของพอหลอดเลือดแตกแล้วเนี่ยจะมีสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตตามมานะครับเป็นตัวช่วยในการลดความเสี่ยงในการป้องกันเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสเนี่ยยังมีเห็ดหลายชนิดเลยนะที่ช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวหรือว่าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานนะอย่างเช่นเห็ดยามาบุชิตะเกะนี่ใช่นี่แค่ยกตัวอย่างนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีเห็ดบางชนิดเนี่ยนะครับที่สกัดมาเนี่ยยังช่วยนะฮะในมีสรรพคุณทางยาในการป้องกันมะเร็งด้วยนะเช่นเห็ดไมตะเกะเนี่ยถึงบอกนะครับว่าน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสเนี่ย3กล่อง999บาทเนี่ยคุ้มเกินคุ้มจริงๆนะครับหลายคนที่ก็เขาชื่นชมมาเขาปื้มปริ่มมาว่าคุ้มเกินคุ้มจริงๆก็เลยใช้มาเรื่อยเลย3กล่อง999บาทโปรนี้นะครับ02-857-5119 02-857-5119ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยครับ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: พี่จีทักทายมานี่ต้องถามเลยติดน้ำบ้างหรือเปล่าครับเนี่ยหรือว่าเดินทางไปไหนหรือเปล่าวันนี้ไปดูโปรเพเดจากข้าวตรานกกระเรียนหรือว่าคิวไลท์กันบ้างนะครับข้าวเหนียวขาวขนาด1กิโลกรัมครับ1ถุงเหลือ49บาทนะครับถ้าข้าวเหนียวขาวขนาด1กิโลกรัม2ถุงเหลือ95บาทนะราคาพิเศษข้าวเหนียวขาวขนาด1กิโลกรัม3ถุง135บาทนะครับไปดูข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดูกันบ้างนะครับ1กิโลกรัม1ถุง66บาท2ถุง129บาท3ถุง192บาทครับถ้าเป็นข้าวตรานกกระเรียนนะครับข้าวหอมไทยคัดพิเศษครับขนาด5กิโลกรัม1ถุง180บาทถ้า2ถุงล่ะ352บาทนะหรือก็จะเป็นข้าวหอมไทยคัดพิเศษนะครับขนาด5กิโลกรัมนะครับก็519บาทจาก546บาทด้วยนะครับช่องทางการสั่งซื้อก็ทาง TikTok นะฮะพิมพ์ง่ายๆเลยถ้าไปทาง TikTok ก็พิมพ์ว่าข้าวตรานกกระเรียนหรือว่าคิวไรท์ทาง Shopee Lazada ก็เช่นกันครับนี่คือโปรเพเดย์นะครับจากข้าวตรานกกระเรียนหรือว่าคิวไรท์ด้วยนะครับซึ่งออเดอร์ได้เฉพาะช่องทางออนไลน์ TikTok Shopee Lazada 3ช่องทางนี้นะครับ
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
3: หอม
4: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
5: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
6: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนู เพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: มีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
2: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
4: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
2: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
7: Next It's Radio Presented by
2: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ
6: คนลุกทุ่ง
7: Next Sound Check

0: ซิงเกิลล่าสุดของกุ้งสุทธิราชนะครับที่เพราะน่าฟังไม่น้อยเลยล่ะตัวร้ายในเรื่องเล่า
1: คนลูกทุ่ง
2: Next Sound Check Sound Check Sound Check
0: ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ด้วยตั๊กแตนชลดานะครับวันนี้มีหลายข้อความถามถึงเอาไปกอดหน่อยชั่วโมงหน้า7 Hit ติดคำขอครับรออยู่

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ให้ฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
4: Yo, Vintage got the boom back
5: 7 hit The Come Call ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องเจ็ดเพลงต้นชั่วโมง

0: ติดคำขอฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง7เพลงต้นชั่วโมง
1: 7ฮิตติดคำขอครับท่ามกลางน้องน้ำที่ล้อมรอบหรือเปล่าอ่ะทั้ง7เพลงครับผมส่งกำลังใจไปให้ด้วยนะก็ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับส่วนใครที่ตอนนี้น้ำลดลงแล้วก็ดีใจด้วยนะครับเดินหน้ากันต่อไปนะหวังว่าชุดนี้7เพลงรวดๆที่ฟังแบบเพราะๆไม่มีพูดคั่นเนี่ยน่าจะช่วยฮีลใจแล้วก็เติมแรงใจได้นะครับส่วนวันพรุ่งนี้ครับจะเป็นแนวไหนแบบไหนซาวไหนธีมไหนแนะนำเพิ่มเติมมาได้นะครับ LINE @DJKLTFM ช่วงชั่วโมง1 2 3ครับอยากร่วมสนุกส่งเพลงมาเลยระบุมานิดวงเล็บมาหน่อยนะครับว่านี่นะช่วง7 Hit ติดคำขอไปฟังท็อป10กันสักเพลงสิครับ
2: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagenแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: นี่ครับสตาร์ทในชาร์ตของเราครั้งแรกก็อันดับที่6เลยสำหรับบอกคือแล้วนะน้องปลายกนกพรนะครับต้องน่าติดตามนะครับเพราะว่าปลายกนกพรนี่ซิงเกิลออกมานี่ติดชาร์ตยาวนานทุกทีไปนะครับแล้วที่สำคัญผมสังเกตนะเพลงน้องปลายกนกพรเนี่ยเวลาที่ปล่อยออกมาแล้วเนี่ยมักจะมีหลายวงดนตรีเลยเนี่ยนำเพลงเธอไปแกะไปเล่นด้วยส่วนอัลบั้มโลนคอลลาเจนนะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งทางเลือกตัวเลือกครับในการที่จะดูแลเรื่องอาการปวดเข่าปวดข้อนะครับอัลบั้มโลนคอลลาเจนเนี่ยเป็นคอลลาเจนที่จะไปเติมนะฮะเติมคอลลาเจนไทท์2ที่พร่องไปตามข้อของเรานะเพราะคอลลาเจนไทท์2เนี่ยเขาจะทำหน้าที่เป็นตัวนิ่มๆหยุ่นๆรองรับไม่ให้ข้อต่อข้อกระดูกเนี่ยกระทบกันไม่ให้เกิดความเจ็บปวดหรือก๊อบก๊อบแก๊บตอนที่เราเคลื่อนไหวนะครับหรือก็เป็นตัวช่วยซ่อมแซมส่วนข้อนะที่สึกหรอเอาเป็นว่านะครับอัลบั้มโลนคอลลาเจนเนี่ยเขาเสิร์ฟเต็มๆ 120,000 มิลลิกรัมครับหลายคนถึงบอกว่าปลื้มปริ่มแล้วก็เป็น FC ดื่มมาตลอดเลย02-857-5119 02-857-5119ส่งฟรีครับเก็บเงินปลายทางได้ด้วย
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบั้มโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
3: เสียงจากผู้ทานอัลบั้มโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแล้วทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบั้มโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง
5: Next Sound Check
6: Sound Check

0: นี่ก็คือซิงเกิลล่าสุดของไม้เมืองนะครับชื่อเพลงตามหาครับนำมาซาวด์เช็คให้ฟังกัน
1: คนลุกทุ่ง next sound check sound check
0: ขอบคุณครับทุกเพลงที่ส่งเข้ามาร่วมสนุกช่วยกันดูแลรายการพวกเรานะครับส่งแรงใจครับให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีสู่วันที่สดใสอีกครั้งหนึ่งนะพรุ่งนี้ครับบ่าย 3 โมงตรงเราพบกันที่นี่ครับคนลุกทุ่งเน็กปุ้ยกสิดิษฐ์นำเพลงเพราะมาเสิร์ฟพร้อมแรงใจเหมือนเดิมวันนี้ต้องบอกว่ารักทุกคนและก็ห่วงทุกคนด้วยครับสวัสดี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
1: ในเคาะข่าวค่ำ
4: สวัสดีค่ะ 19:30 น.พบกับเคาะข่าวค่ำนะคะจากการวันนี้วันอังคารที่29 กันยายน 2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะการเป็นประจำทุกวันนะคะ20:30 ถึง 22:00โดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะพิมพ์สถานีข่าวสนามเป้าค่ะเข้ามากดไลค์กดแชร์เพื่อเพื่อนกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญรวมไปถึงวันนี้บ้านใครน้ำลดแล้วส่งมาแชร์กันหน่อยส่วนใครที่น้ำยังไม่ลดยังพอมีน้ำท่วมขังส่งมาบอกกันบ้างนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าหนักแล้วก็อ่วมหลายพื้นที่หมดจากกรุงเทพไปพี่น้องชาวกาญจนบุรีราชบุรีก็เตรียมรับมือเหมือนกันนะคะเพราะว่าสถานการณ์น้ำฝนฟ้านี่ขยับไปทางตะวันตกของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ต้องบอกว่าวันนี้พี่น้องชาวกรุงน่าจะมียิ้มออกบ้างเพราะว่าเริ่มเห็นแสงแดดแรกๆ แล้วนะคะหลังจากที่สถานการณ์ฝนตกหนักๆฝนตกแช่น่าจะผ่านพ้นกรุงเทพไปแล้วไปหนักทางโซนภาคตะวันตกแทนแต่ว่าเรื่องของน้ำเหนือยังคงเป็นกังวลแล้วก็ไว้วางใจไม่ได้นะคะเพราะว่าเมื่อไปดูปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาหลังจากที่ชลประทานได้ประกาศปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายคนกังวลตัวเลขขยับจาก 1,950 เป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแตะเลข2แล้วนะคะตัวเลขเรื่องของการระบายน้ำตั้งแต่ช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้ทำให้มวลน้ำเหนือที่กำลังทยอยไหลลงมาสมทบกับระบบระบายน้ำเดิมที่ต้องเร่งระบายน้ำที่ขังอยู่รวมถึงเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงที่จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยต่อเนื่องไปจนถึง4ตุลาคมแน่นอนว่าทั้งหมดนี้ทั้งน้ำเหนือทั้งน้ำรอการระบายและน้ำทะเลหนุนทำให้หลายคนเกิดความกังวลกับหลายๆพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะโดยเฉพาะชุมชนริมน้ำชุมชนที่อยู่ใกล้ๆกับน้ำเจ้าพระยาคลองย่อยต่างๆที่เป็นคลองสาขาจากเจ้าพระยารวมถึงคนที่อยู่พื้นที่ลุ่มต่ำตอนนี้ต้องบอกว่าใจคอยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่าจะยิ้มออกเพราะว่าพอเริ่มเห็นแดดบ้างแต่ว่าพอติดตามสถานการณ์น้ำเรื่อยๆต้องบอกว่ายังคงต้องเฝ้าระวังตอนนี้ทางการแจ้งเตือนค่ะ10จังหวัดภาคกลางอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครต้องเฝ้าระวังเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่นอกคันกั้นน้ำต้องเฝ้าระวังระดับน้ำตลอดเวลาส่วนที่น่าเป็นห่วงแล้วก็ต้องรับมือกับสถานการณ์ไปหนักๆตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือพี่น้องชาวกาญจนบุรีโดยเฉพาะที่สังขละบุรีกับทองผาภูมิมีรายงานนะคะว่าวันนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นโดยที่สังขละบุรีเมื่อวานนั้นไม่สามารถติดต่อโลกภายนอกได้เลยเหมือนถูกตัดขาดค่ะเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ถูกตัดไฟฟ้าดับทั้งเมืองเช้าวันนี้กลับมาใช้งานได้แล้วตามปกตินะคะส่วนพี่น้องชาวราชบุรีวันนี้ชุมชนริมน้ำ7อำเภอระทึกค่ะเกิดแม่กลองมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำ3จังหวัดที่กำลังจะพูดถึงคือสระแก้วปราจีนระยองตอนนี้มีการแจ้งเตือนว่ากลุ่มเปราะบางให้เร่งอพยพออกนอกพื้นที่เสี่ยงเพราะว่าอาจจะเจอกับปัญหาน้ำล้นน้ำท่วมได้ขณะเดียวกันวันนี้วันอังคารนะคะครม.มีการประชุมเคาะโครงการระบายน้ำที่เรียกกันว่าโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทเพื่อลดปัญหาน้ำในเจ้าพระยาเราพักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
5: สนับสนุนโดย
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮ้
2: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ซูฟ้าหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
2: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSS วิ่งไกลไกล

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: วันนี้คุณเอกภพเทียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวในนามศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยพูดถึงภาพรวมของสถานการณ์น้ำทั่วประเทศนะคะโดยบอกว่าในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครล่าสุดไม่มีกลุ่มฝนตกเพิ่มเติมแล้วค่ะก็เลยคาดการณ์ว่าตลอดทั้งวันไม่น่าจะมีฝนเพิ่มส่งผลให้การระบายน้ำทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังบนถนนเนี่ยสูงประมาณ30เซนติเมตรทำให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้เหลือเพียง6จุดซึ่งส่วนใหญ่ในอยู่ในพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกค่ะเช่นโซนพวกถนนรามคำแหง24แล้วก็ถนนศรีนครินทร์นะคะขณะเดียวกันได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่3จังหวัดลุ่มน้ำแม่กลองได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามให้เตรียมรับมือกับระดับน้ำที่อาจปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งได้หยุดการระบายน้ำมาเป็นเวลา2วันหลังจากนี้อาจเริ่มดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2แห่งอีกครั้งในวันนี้นะคะสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษใน3จังหวัดคือประจีนบุรีระยองและสระแก้วโดยที่จังหวัดระยองคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแกลงประกอบกับมวลน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสที่ล้นสปิลเวย์กำลังไหลมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองระยองทางเจ้าที่ก็กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดสระแก้วถ้าพูดถึงระดับน้ำยังคงทรงตัวค่ะแล้วก็มีการส่งความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่แล้วทีนี้กระแสลือในโลกออนไลน์นะคะมีการเผยแพร่ทั้งภาพแล้วก็ข้อมูลบอกว่าอ่างเก็บน้ำคลองระโอกนั้นเกิดการพังทลายวันนี้โฆษกรัฐบาลยืนยันนะคะบอกว่าจากการไปตรวจสอบร่วมกับกรมชลประทานตัวอ่างเนี่ยไม่ได้แตกไม่ได้พังเป็นเพียงการกัดเซาะบริเวณด้านข้างซึ่งเมื่อวานนี้เราก็มีการรายงานเรื่องนี้ไปแล้วนะคะย้ำอีกครั้งนะคะว่าไม่ได้แตกไม่ได้พังเป็นการกัดเซาะบริเวณด้านข้างซึ่งขณะนี้มีการส่งเจ้าที่เข้าไปซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่ออัปเดตข้อมูลช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองค่ะสถานการณ์น้ำของภาคตะวันออกล่าสุดกรมการชลประทานระยองแจ้งว่าอ่างเก็บน้ำดอกปลายมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นมีน้ำไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้นหรือสปิลเวย์จึงต้องระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่องพื้นที่ริมคลองจำพังแม่น้ำระยองเขตตำบลปลวกแดงและอำเภอบ้านค่ายต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะย้ำนะคะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอันนี้เป็นข้อมูลช่วงเย็นของสถานการณ์น้ำภาคตะวันออกส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้คุณชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ก็แถลงเป็นภาพรวมเรื่องของสถานการณ์น้ำในกรุงเทพที่เริ่มคลี่คลายนะคะหลังจากที่ฝนหยุดก็คือไม่มีน้ำฝนมาเติมแล้วก็คาดการว่าวันนี้ทั้งวันถ้าไม่มีฝนเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่จะเริ่มดีขึ้นจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างพื้นที่ที่สถานการณ์ก่อนหน้านี้หนักมากๆอย่างหมู่บ้านชินเขตแล้วก็เส้นตรงแนวคลองเปรมประชากรวันนี้เหมือนจะมีข่าวดีเพราะว่าสามารถที่จะควบคุมระดับน้ำได้แล้วนะคะเราไปดูการสัญจรบนถนนเส้นวิภาวดีรังสิตสามารถสัญจรได้แล้วตามปกติถนนพระราม9บางส่วนเปิดการจราจรได้พื้นที่ลาดพร้าวดีขึ้นค่ะแต่จะบอกว่ายังคงเหลือน้ำท่วมขังอีกประมาณ 2-3 จุดได้แก่ซอยรามอินทราซอย5ลาดพร้าวซอย11แล้วก็หมู่บ้านลาดพร้าว80ซึ่งขณะนี้ภายในหมู่บ้านนี้แห้งแล้วนะคะสำหรับคลองแสนแสบระดับน้ำลดลงดีค่ะกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำมากขึ้นเพื่อช่วยระบายพื้นที่ต่อเนื่องอย่างคลองจันทร์ ตอนนี้น้ำในคลองยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตเนี่ยประมาณ40กว่าจุดนะคะเช่นคลองบ่อเวศบุรีรมย์คลองแสนแสบตอนบนแล้วก็คลองลาดพร้าวตอนบนซึ่งตอนนี้พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุดจะมีอยู่2โซนค่ะก็คือโซนลาดกระบังร่มเกล้าคลองจันทน์ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ยากที่สุดเนื่องจากเป็นแอ่งกระทะมีคนติดค้างอยู่ประมาณ 30,000 คนนะคะประกอบกับคลองประเวศบุรีรมย์มีลักษณะคดเคี้ยวและระยะทางยาวการระบายน้ำก็เป็นไปได้ยากอันนี้คือโซนที่หนึ่งที่ต้องเป็นห่วงนะคะลาดกระบังล่มเก้าคลองจันทน์อีกโซนหนึ่งคือเขตสายไหมเหตุผลคือสายไหมได้อยู่ติดกับปทุมธานีน้ำเนี่ยล้นข้ามจากคลองหกวาคือล้นจากปทุมเข้ามาเติมในพื้นที่เพราะว่าปทุมเขาก็ท่วมหนักเช่นเดียวกันก็มีการประเมินว่าถนนสายหลักแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยจะกลับมาแห้งแบบแห้งเนี่ยประมาณร้อยละ90ภายใน2วันค่ะนับจากวันนี้นะคะก็คือพุธพาริขัดเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะคะส่วนถนนสายรองกับหมู่บ้านที่เป็นแอ่งกระทะต้องใช้เวลาประมาณ7วันบวกไปเลยค่ะซึ่งในวันนี้กรุงเทพมหานครได้ประกาศให้สถานการณ์เรื่องสาธารณภัยใน21เขตพื้นที่สิ้นสุดลงยังคงเหลือที่ประสบสาธารณภัยอีก29เขตก็คือบางกะปิบึงกุ่มลาดกระบังหนองจอกคลองสามวาสายไหมดอนเมืองรวมถึงพื้นที่ชั้นในอย่างจตุจักรบางซื่อพญาไทราชเทวีเป็นต้นนะคะพร้อมกับสั่งปิดเรียนโรงเรียนในสังกัดของกทม15เขตปิด3วันค่ะนับตั้งแต่30กันยายนคือพรุ่งนี้จนถึงวันที่2ตุลาคมนะคะประกอบไปด้วยโรงเรียนในสังกัดกทมเขตคลองสามวาเขตคันนายาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกุ่มประเวศมีนบุรีลาดกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกแล้วก็หลักสี่แล้วก็ให้จัดเรื่องของการสอนชดเชยให้กับเด็กๆในภายหลังพร้อมกับแจ้งผู้ปกครองให้ทราบเป็นการด่วนนะคะก่อนที่จะพักเบรกช่วงนี้ขอติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฝั่งตะวันตกกันนิดเดียวเพราะว่าวันนี้ช่วงเที่ยงปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งที่อำเภอบ้านโป่งโพนทารามอำเภอเมืองราชบุรีบางแพอำเภอดำเนินสะดวกวัดเพลงแล้วก็ปากท่อโดยขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองริมคลองสาขาต่างๆอพยพออกจากบ้านเรือนทันทียกของขึ้นที่สูงแล้วก็ตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำเนื่องจากเขื่อนแม่กลองได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันนี้นะคะตั้งแต่เวลา 13 นาฬิกาแล้วก็ปรับเพิ่มเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วง 6 โมงเย็นที่ผ่านมานี้เองรวมถึง 6 โมงเช้าวันพรุ่งนี้ตัวเลขจะขยับเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเที่ยงวันพรุ่งนี้จะขยับเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นตอนนี้เตรียมความพร้อมออกพยพออกจากบ้านเรือนยกของขึ้นที่สูงแล้วกระแสไฟฟ้าที่อยู่ด้านล่างอยู่ต่ำอยู่ใต้ดินอยู่ชั้นหนึ่งอะไรพวกนี้ตัดหมดนะคะเพื่อความปลอดภัยการประปาราชบุรีได้แจ้งเตือนประชาชนในเขตเทศบาลให้สำรองน้ำไว้ใช้ล่วงหน้าด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดระดับน้ำเพิ่มอีก2เมตรการประปาเขาจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำในเขตเทศบาลทันทีนะคะส่วนที่กาญจนบุรีเนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแม่กลองมีจำนวนมากส่งผลให้ระดับน้ำปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในพื้นที่อำเภอไซโยกด่านมะขามเตี้ยเมืองกาญจนบุรีท่าม่วงท่ามะกาและบริเวณใกล้เคียงซึ่งนอกจากแม่กลองแล้วท่าจีนก็น้ำสูงเช่นเดียวกันศูนย์ข้อมูลข่าวสารรูปอุทกภัยเตือนด่วนเลยนะคะบอกว่าเส้นสุพรรณบุรีจนถึงนครปฐมเนี่ยรับมือกับแม่น้ำท่าจีนที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีภาพมุมสูงชี้ให้เห็นว่าน้ำท่วมบางเลนสูงถึง1เมตร20เซนติเมตรซึ่งตอนนี้นครปฐมสั่งประกาศเขตภัยพิบัติ3อำเภอใหญ่นะคะต้องเร่งระดมความช่วยเหลือเป็นการด่วนแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งจะหนุนสูง1ทุ่มของวันนี้ขณะที่เราออกอากาศนี่น้ำทะเลหนุนแล้วเดี๋ยวเราพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: Biofarm
9: พื่อนคู่สุขภาพ
7: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟัน

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
4: วันนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ประกาศเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงนะคะในช่วง29กันยายนจนถึง4ตุลาคมนี้จังหวัดเสียงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะโดยบอกว่าอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมวลน้ำจากตอนบนไหลลงมาสมทบด้วยทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นค่ะและอาจไหลเข้าท่วมประกอบด้วยพื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีและแม่น้ำแม่กลองรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนี่พี่น้องชาวกรุงโดนด้วยนะคะนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามขณะเดียวกันฝั่งของกรุงเทพมหานครก็มีการประกาศเตือนชุมชนริมน้ำแล้วก็นอกแนวคันกั้นน้ำ1ทุ่มของคืนนี้จะมีภาวะน้ำทะเลหนุนสูงนะคะผู้ที่อาศัยอยู่นอกคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาก็ขอให้ยกของขึ้นที่สูงด้วยไปกันที่สถานการณ์ฝนค่ะต้องบอกว่าพื้นนั้นยังไม่ทันจะแห้งดีล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนฝนรอบใหม่กำลังจะมาฟังไม่ผิดค่ะหัวจะปวดเลยนะคะเพราะว่าทางเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้โพสต์ข้อความแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศค่ะบอกว่าหัวจะปวดแดดยังไม่ทันอุ่นฝนรอบใหม่จองคิวแล้วค่ะแม้คาดว่าจะไม่แรงเท่ารอบที่ผ่านมาแต่ว่าช่วง 5-10 ตุลาคมฝากตามข่าวนี้กันทีๆนิดนึงนะคะเรื่องของฟ้าฝนเพราะหลายคนพอเห็นแล้วก็ถามกันต่อว่าโอเค 5-10 ตุลาเนี่ยจะมีฝนแต่ว่าฝนเนี่ยจะตกแถวไหนมันเป็นช่วงไหนบ้างที่มันจะต้องพื้นที่ไหนบ้างนะคะที่จะต้องเจอฝนอันนี้เนี่ยยังบอกที่จัดชัดเจนไม่ได้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าให้ติดตามก่อนนะช่วงนั้นจะมีฝนแต่ว่าถ้าเกิดบอกพิกัดเลยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพยากรณ์ผิดหรือว่าเป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนกันว่าช่วงนี้ต้องติดตามเรื่องของฟ้าฝนกันทีๆหน่อยเพื่อความแม่นยำขณะเดียวกันเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาค่ะวันนี้ที่ประชุมครม.มีการเคาะงบกลางเป็นเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศเนี่ยวงเงินคือ4,000 ล้านบาทแล้วก็เคาะโครงการชัยนาทปราศักดิ์อ่าวไทยวงเงินอีก 160,000 ล้านบาทตามที่สภาพัฒน์นี้ชงเข้าที่ประชุมวันนี้นะคะโดยนายกได้เปิดเผยหลังการประชุมครม.วันนี้ว่าที่ประชุมได้อนุมัติให้นำงบกลางรายการสำรองจ่ายฉุกเฉินปี69ซึ่งเหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทมาช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะก็น่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและก็แก้ไขปัญหางบก้อนนี้จะใช้ทั่วประเทศนะคะไม่ใช่เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วหลักเกณฑ์เป็นไปตามกฎหมายซึ่งทางหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยต้องนำเสนอเข้ามาเดี๋ยวเขาจะมีคณะกรรมการพิจารณาต่อไปส่วนเรื่องของการบริหารสถานการณ์อุทกภัยหรือภัยธรรมชาติค่ะนอกจากรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลในแต่ละภาคจะเป็นผู้รับผิดชอบแล้วนะคะวันนี้มีแต่งตั้งเพิ่มค่ะแต่งตั้งให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นตัวแทนของคณะรัฐมนตรีดูพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อให้การแก้ปัญหาแต่ละภาคนั้นสามารถสั่งการได้ทุกหน่วยงานนอกจากนี้วันนี้ครม.ยังเห็นชอบโครงการระบายน้ำในเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินอย่างที่บอกนะคะ 165,000 ล้านบาทซึ่งใช้เวลา8ปีถ้าโครงการนี้ผ่านเรียบร้อยผลดีคือจะทำให้การป้องกันน้ำท่วมทั้งเขตภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วน 160,000 ล้านบาทเนี่ยงบใช้ส่วนไหนทางกระทรวงเกษตรบวกสำนักงบบวกสภาพัฒน์ และบวกสุดท้ายคือกระทรวงการคลังเขาจะหารือกันในรายละเอียดต่อไปแต่ยอมรับไกลๆพูดแบบออกตัวล่วงหน้าเลยว่าอาจจะมีเงินกู้มาเพิ่มด้วยนะคะอาจจะต้องกู้ค่ะส่วนกระแสดราม่าบอกว่าการลงพื้นที่น้ำท่วมของนายกรัฐมนตรีที่มีผู้ภัยอ้างว่าตำรวจเนี่ยรอให้นายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานก่อนจึงค่อยเข้าไปแจกข้าวได้นายกยืนยันบอกไม่มีอย่ามาแอบอ้างมั่วซั่วมากแล้วบอกว่าทุกอย่างมีระบบของมันอยู่แล้วการจัดการข้าวสารอาหารแห้งกับถุงยังชีพในส่วนของรัฐบาลมีการระดมการซื้อและก็การตั้งโรงครัวพวกรถประกอบอาหารเข้าไปในพื้นที่แล้วรัฐบาลต้องขอขอบคุณบรรดาสมาคมเอกชนอาสาสมัครและกู้ภัยต่างๆที่นำเข้ามาเสริมด้วยซ้ำแล้ววันนี้ได้เชิญว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครกับอธิบดีกรมชลประทานมาวางแผนร่วมกันด้วยนะคะเป้งสูบน้ำออกจากพื้นที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครส่วนจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการเปิดพื้นผิวถนนได้เหมือนเดิมนายกบอกว่าผมคงตอบได้แค่ว่าต้องเร็วที่สุดทีนี้พูดถึงเรื่องของการคืนพื้นผิวการจราจรต้องบอกว่าก่อนหน้านี้พอมีปัญหาฝนตกหนักๆน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครกับปริมณฑลเราจะเห็นภาพข่าวว่าตามสะพานต่างๆมีคนเอารถขึ้นไปจอดนะคะไม่นับทางด่วนก็มีด้วยเหมือนกันเรื่องของรถยนต์ที่เจ้าของนำไปจอดไปตามจุดต่างๆหลายจุดทั่วกรุงเทพตอน

ว่ายังมีรถที่จอดอยู่บนสะพานเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็ต้องประชาสัมพันธ์ไปเลยค่ะใครที่ฟังข้อข่าวอยู่ตอนนี้แล้วก็รู้ว่าเพื่อนๆหรือคนใกล้ชิดเราเอารถเข้าไปจอดบนสะพานนี้รีบเคลียร์ออกนะคะเพราะหลายพื้นที่เขาจะอยากคืนพื้นผิวการจราจรแล้วในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะแล้วบอกว่าถ้าเกิดบ้านไหนยังน้ำท่วมล่ะอย่างเช่นโซนนนทบุรีในแยกพงเพชรน้ำยังท่วมตอนนี้เอารถไปจอดที่ห้างเดอะมอลล์งามวงวานต่อได้นะคะไม่ต้องไปจอดบนสะพานข้ามแยกแล้วค่ะคุณยายเขาไปจอดที่เดอะมอลล์งามวงวานเลยซึ่งทางตำรวจนครบาลได้แจ้งประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับประชาชนที่รถเสียจากน้ำท่วมแล้วก็ถูกเจ้าที่เคลื่อนย้ายหากกลับไปที่จุดเดิมแล้วไม่พบรถคุณก็ไปติดต่อสน.ที่ดูแลพื้นที่นั้นได้เลยนะคะติดต่อได้เลยนะคะอีกหนึ่งดราม่าช้ำๆวันนี้เรื่องของการบินไทยค่ะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะว่ากระเป๋าตกค้างกว่า 5,000 ใบกับครึ่งหมื่นค่ะหลายคนบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับสายการบินแห่งชาติสายการบินที่แบบว่าไปกวาดรางวัลติดท็อป10ท็อป20มาขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับการบริการกับการบริหารจัดการหลังจากที่ CEO การบินไทยออกมาแถลงขออภัยผู้โดยสารกรณีกระเป๋าตกค้างกว่า 5,600 ใบใน72ชั่วโมงแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายชดเชยให้แต่ปรากฏว่าแถลงขออภัยเสร็จดราม่าไม่จบค่ะเปิดประเด็นต่อไปอีกยาวมากเยอะมากแล้วก็ตั้งคำถามเรื่องของการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตต่างๆเรื่องแผนรับมือต่างๆโอ้โหมีแต่คนเข้าไปคอมเมนต์กันฉ่ำมากนะคะหลังจากที่คุณชายเอี่ยมสิริค่ะประธานเจ้าที่บริหารบริษัทการบินไทยหรือดีดีการบินไทยคุณชายเนี่ยออกมากล่าวขอโทษผู้โดยสารแล้วก็ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบนะคะบอกว่าจากการให้บริการในช่วง3วันที่ผ่านมาของการบินไทยสาเหตุหลักๆคือสถานการณ์น้ำท่วมรอบๆพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิทำให้พนักงานภาคพื้นเนี่ยไม่สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานได้รวมถึงตำแหน่งโหลดมาสเตอร์ซึ่งปกติต้องใช้ประมาณ45คนต่อวันแต่มีพนักงานมาปฏิบัติงานได้เพียง20คนเกือบครึ่งยังไม่ถึงครึ่งขณะที่แรงงานทั่วไปต้องใช้ประมาณ500กว่าคนแต่มีผู้มาปฏิบัติงานจริงประมาณ200ถึง300คนส่งผลให้กำลังแรงงานเนี่ยขาดหายไปเกือบครึ่งนะคะนอกจากนี้ยังเกิดปัญหาคาร์โก้ค้างสะสมในคลังสินค้าเนื่องจากผู้ประกอบการภายนอกไม่สามารถเข้ารับสินค้าออกไปได้ทำให้สินค้าอุปกรณ์ลากค้างอยู่ในระบบและกระทบกับอุปกรณ์ที่ใช้ขนถ่ายสัมภาระจากเครื่องบินคุณชายบอกว่าสาเหตุที่การบินไทยได้รับผลกระทบมากกว่าสายการบินอื่นๆเนื่องจากกรุงเทพเป็นฐานการผลิตหลักของการบินไทยกิจกรรมภาคพื้นทั้งเรื่องของการจัดการสัมภาระคลังสินค้าและก็การจัดเตรียมอาหารต้องดำเนินการที่สุวรรณภูมิค่ะขณะที่สายการบินต่างชาติส่วนใหญ่เขาดำเนินกิจกรรมหลักเนี่ยมาจากสนามบินต้นทางทีนี้เมื่อเดินทางมาถึงไทยเขาก็สามารถหมุนเวียนเครื่องบินออกไปได้รวดเร็วกว่าเครื่องการบินไทยเนี่ยสั่งตั้งแต่คืนที่28กันยายนให้ลดจำนวนเที่ยวบินแล้วเพื่อประคองเที่ยวบินที่เหลือให้สามารถบริการได้ตรงเวลามากขึ้นสำหรับสัมภาระที่ตกค้างปัจจุบันมีอยู่ 5,600 ใบค่ะการบินไทยร่วมกับบริษัทท่าอากาศยานไทยก็มีการขนย้ายสัมภาระนะคะจากสายพานภายในอาคารออกมาจัดเป็นโซนตามวันในแต่ละเที่ยวบินเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบที่แท็กสัมภาระแล้วก็จะได้รับคืนได้ส่วนสัมภาระที่ผู้โดยสารลงทะเบียนผ่าน QR code จะจัดส่งตามที่อยู่หรือโรงแรมที่แจ้งไว้โดยเพิ่มผู้ให้บริการขนส่งเป็น3รายจากเดิมอยู่แค่2ซึ่งรวมไปรษณีย์ไทยที่จะเข้ามาช่วยดำเนินการให้ด้วยส่วนเรื่องของการเยียวยาผู้โดยสารนะคะการบินไทยชี้แจงบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดจุดจ่ายค่าชดเชยกรณีสัมภาระล่าช้าและเที่ยวบินล่าช้าให้ตามเกณฑ์ที่กำหนดตั้งแต่บ่ายทั้งบริเวณภายในแล้วก็ภายนอกอาคารผู้โดยสารนะคะทั้งนี้บริษัทบอกว่ากำลังเร่งแก้ปัญหาหน้างานแล้วก็พยายามที่จะเคลียร์สัมภาระที่ตกค้างให้ได้ภายใน72ชั่วโมงซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เองทางกบธค่ะสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็ออกประกาศติดตามสถานการณ์บริการภาคพื้นดินของการบินไทยแล้วนะคะบอกว่าต้องเร่งแก้ปัญหาสัมภาระล่าช้าพร้อมกับปรับตารางบินชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบกับผู้โดยสารให้ได้มากที่สุดก็เรียกว่าเป็นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นที่ออกมาขอโทษแล้วแถลงแล้วไม่จบนะคะยังมีคนตั้งคำถามกันต่อนะคะก่อนจะจากกันไปวันนี้อัปเดตนิดนึงประเด็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศเพราะว่าล่าสุดการร่วมมือกันระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยากับบริษัท tomorrow.io ในการพยากรณ์อากาศโดยใช้งบประมาณ400กว่าล้านบาทเหมือนจะเป็นประเด็นดราม่าไกลๆนิดๆนะคะเพราะว่าก็พอมีการออกข่าวไปแล้วก็บอกว่านี่เป็นการผลักดันของคุณชัยชนกชิด

0: ชอบรัฐมนตรีดีอีล่าสุดค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาชี้แจงด่วนในช่วงบ่ายของวันนี้ยืนยันนะคะบอกว่ายุติแล้วนะคะยุติแล้วกับการร่วมมือของกรมอุตุนิยมวิทยาและ Tomorrow.io ค่ะตั้งแต่เดือนกรกฎาคม69เพราะว่าไปทดลองใช้ฟรี7เดือนตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วแล้วบอกว่าผลทดสอบพยากรณ์อากาศ AI ยังไม่สมบูรณ์ต้องปรับให้เหมาะกับบริบทไทยซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ทำหนังสือสรุปผลการทดลองผลการทดสอบดังกล่าวที่บอกว่าทดลองมา7เดือนเนี่ยแจ้งไปที่กระทรวง DE แล้วก็เอกสารดังกล่าวได้รับการรับทราบและลงนามโดยนายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวง DE แล้วนะคะโดยเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี DE ให้รับทราบแล้วซึ่งเรื่องนี้คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรี DE ก็ยืนยันตามข่าวที่ระบุบอกว่าตนผลักดันความร่วมมือระหว่าง Tomorrow.io กับกรมอุตุนิยมวิทยาเข้าสู่การพิจารณาของครม.เพื่อขออนุมัติงบประมาณจำนวน497ล้านบาทไม่เป็นความจริงนะคะยืนยันว่าไม่เป็นความจริงปิดท้ายที่สุดแล้วค่ะตอนนี้ภูเก็ตเตรียมพร้อมต้อนรับทหารสหรัฐอีก 5,000 นายนะคะจะเยือนไทย 5-10 ตุลาคมนี้เรือที่เข้าเทียบท่าคือ USS George H.W. Bush นะคะ CVN 77กำลังพลประมาณ 4,800 นายอีกลำหนึ่งคือ USS Delbert D. Black DDG 119กำลังพลอีกประมาณ320นายนะคะแล้วก็ปิดท้ายกันจริงๆค่ะทหารกองกำลังผาเมืองได้ปะทะเดือดกับขบวนการค้ายาเสพติดวิสามันคนร้ายไป9ศพนะคะซึ่งตอนนี้แนวชายแดนอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายสามารถยึดของกลางเป็นไอซ์หนักถึง272กิโลกรัมและหมดเวลาของข่าวค่ำแล้วนะคะคุณต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยาร่อรัตนาทูลค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:57 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อพระราชทานแก่กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการนางทิชาวรวรรณปรีชาอุปนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางชลิดาอนันตรำพรประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยเวลา 13:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าขออภัยค่ะผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567และ2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางศรีสุขผู้ชัยวัฒนานนท์นายกสมาคมนักเรียนก่าวราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมนักเรียนก่าวราชินีชุดที่37เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานสำหรับบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครณศูนย์ฮอนด้าขับขี่ปลอดภัยรามคำแหงเขตบางกะปิจุดรวมพล IT Square เขตหลัก4และวัดวชิรธรรมสาธิตเขตพระขนงซึ่งสิ่งของพระราชทานที่ราษฎรได้รับพระราชทานเป็นสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันได้แก่อาหารแห้งข้าวสารน้ำดื่มยารักษาโรคยาทาแก้ผื่นคันรวมถึงเครื่องใช้ในครัวเรือนและสุขอนามัยนอกจากนี้ยังมีการจัดสรรเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนและยารักษาโรคเพิ่มเติมสำหรับจุดพักพิงชั่วคราวเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยความปลอดภัย ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนสะสมสูงกว่า200มิลลิเมตรส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครกว่า 52,000 ครัวเรือนแม้ปัจจุบันหลายจุดระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวและเร่งระบายออกได้มากขึ้นแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังขณะนี้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกันเร่งระบายน้ำฟื้นฟูพื้นที่และกระจายความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดประชาชนที่ต้องการแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือฉุกเฉินสามารถติดต่อสายด่วนปภ1784หรือสายด่วนกทม1555ได้ตลอด24ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้ที่บ้านเลขที่541หมู่ที่4ตำบลสากออำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติอาสาสมัครทหารพรานซุกรันลาเต๊ะกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่27กันยายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซุกรันอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท TFS Horeca จำกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครโรงเรียนนาฏศิลป์ไทยชลบุรีและคณะนวกะภิกษุพัสการ2545วัดบวรนิเวศวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุวรรณารามวัดสุทธิวรารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดลุ่มเจริญศรัทธาและวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครรวมทั้งวัดป่ามิ่งมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดและวัดบางเดือจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระและรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเวลา 14:30 น.สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิมมานนรดีกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยวัดกษัตราธิราชวัดบันไดช้างวัดสะแกวัดจันทร์และวัดรางจระเข้สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่จังหวัดอ่างทองและคณะกรรมการวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดโมลีโลกยารามวัดแป้นทองโสภารามวัดพระศรีมหาธาตุวัดปวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดด่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการวัดชมพูคีรีธารามจังหวัดจันทบุรี วัดโพนทารามจังหวัดสกลนครวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมจังหวัดมุกดาหารและวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกานางสาวณลินรัชดาคงพันธ์และคณะนายมงคลเกียรติควรกิจและคณะรวมทั้งบริษัทเบปซี่โคล่าไทยเทรดดิ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นจำนวน4รูปราชสกุลคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้เวลา10นาฬิกาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนบริษัท PTT Global เคมีคอลจำกัดมหาชนบริษัท Global Power Synergy จำกัดบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนบริษัท PTT LNG จำกัดและบริษัท Business Services Alliance จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีราชสกุลศรีทวัตราชินีกุลชูโตราชินีกุลวงศ์แสงชูโตและราชินีกุลวงศ์สวัสดิ์ชูโตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกระทรวงการต่างประเทศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นอกจากนี้ยังมีคณะเทศบาลตำบลเมืองไผ่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทรงเน้นหลักการสร้างงานสร้างอาชีพอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการป่ารักน้ำและโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงเป็นต้นขณะที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศในด้านต่างๆจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: โอ้ยแมลงกัดคัดตึง
2: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไทยสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10 บาททุกชิ้น

0: สเสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสำนักการศึกษากทมประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษจำนวน15เขตตั้งแต่30กันยายนจนถึง2ตุลาคม2569สักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษจำนวน15เขตตั้งแต่วันที่30กันยายนถึงวันที่2ตุลาคม2569คุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: สำนักการศึกษาประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับนักเรียนผู้ปกครองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งกรุงเทพมหานครมีการตรวจสอบทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่อาจเกิดความเสียหายให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยนักเรียนสามารถเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกปลอดภัยและโรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนการสอบปลายภาคเรียนที่1/2569ได้อย่างมีประสิทธิสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครจึงสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตที่ได้รับผลกระทบระดับสูงจำนวน15เขตเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่30กันยายนถึงวันที่2ตุลาคม2569ประกอบด้วยเขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกเขตหลักสี่โดยให้จัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลังและแจ้งผู้ปกครองทราบอย่างเร่งด่วนสำหรับโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลางจำนวน14เขตและโรงเรียนที่ไม่ได้รับผลกระทบจำนวน21เขตให้เป็นดุลพินิจของผู้อำนวยการเขตในการพิจารณาสั่งปิดสถานศึกษาเพิ่มเติมปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
2: มาต่อที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยระดับน้ำเริ่มทรงตัวและทยอยลดลงต่อเนื่องโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศหลังจากต้องเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมสูงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มคาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วันขณะที่โรงครัวพระราชทานตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วได้เปิดดำเนินการประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมกับจัดเตรียมน้ำดื่มเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครยืนยันว่ากองทัพพร้อมสนับสนุนกำลังพลช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางลงพื้นที่สถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและระบบระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมหารือร่วมกับนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนายณรงค์เลืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้รับฟังข้อมูลระดับน้ำตัวระบบสูบน้ำและพิจารณาแผนที่การไหลของน้ำเพื่อประเมินพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและวางแนวทางเร่งระบายน้ำลดผลกระทบต่อชุมชนและเส้นทางสัญจรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการเน้นย้ำการทำงานร่วมกันระหว่างกรมชลประทานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพมีความพร้อมสนับสนุนกำลังพลยานพาหนะเรือเครื่องมือที่จำเป็นทันทีเมื่อได้รับการประสานโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูงเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องวิริยะจันตรารายงาน
5: หากรถถูกน้ำท่วมจนเครื่องยนต์ดับห้ามสตาร์ทเครื่องซ้ำเพราะน้ำอัดเข้าไปในเครื่องยนต์จนทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายหนักให้รีบติดต่อบริษัทประกันหรือช่างผู้เชี่ยวชาญทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
2: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ื่อชีวิตต้องเดินผ่านสายฝนหัวใจจะเลือกยอมแพ้หรือเติบโตความรักความฝันและครอบครัวกำลังรอคำตอบจากคุณลูกไม้ในสายฝนละครวิทยุที่จะพาคุณไปค้นพบความหมายของการเติบโตลูกไม้ในสายฝน EP 23เมื่อพายุผ่านไป
1: รินนี่เอกสารที่เธอให้ฉันดูเมื่อเช้ามีจุดพิมพ์ผิดหลายที่เลยนะช่วงเนี้ยใจไม่อยู่กับตัวใช่ไหมเนี่ยเมื่อวานก็ส่งของลูกค้าไปผิดที่ดีนะที่ลูกค้าอีกคนไม่ได้ว่าอะไรอ่ะ
2: นี่เราทำงานพลาดติดกันขนาดนี้เลยเหรอหรือเพราะเราเอาแต่คิดเรื่องพีทจนไม่มีสติกับงานเราไม่ควรเอาปัญหาในครอบครัวมาทำให้งานเสียเลย
3: พายจะกลับแล้วเหรออ
4: ืมอีก2วันก็จะสอบแล้วอยากรีบกลับไปอ่านหนังสือน่ะมีอะไรเปล่าอย่าบอกนะว่าจะชวนไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดน่ะ
3: พายฉันขอพูดตรงๆได้ไหมอ่ะ
4: ได้สิจะพูดอะไรอีกล่ะ
3: ฉันรู้สึกดีกับเธอมานานแล้วตั้งแต่ก่อนเกิดเรื่องพีทกับโจอีกแต่ไม่กล้าพูดไม่รู้ว่าเธอรู้สึกเหมือนกันไหมถ้าฉันจะขอเธอให้เราเป็นมากกว่าเพื่อนเธอจะว่ายังไง
4: เรื่องที่ทำให้ใจเต้นเรื่องที่ทำให้สับสนคงต้องเก็บไว้หลังสอบหายใจคล่องแล้วค่อยคิดให้ชัดๆอีกทีเรื่องอื่นค่อยว่ากันที่หลังกันแล้วกัน
0: พีทเรื่องกำหนดการเดินทางคุณย่าบอกว่ายังไงบ้างลูก
5: ก่อนวันเดินทางพีทต้องมาอยู่บ้านคุณย่าก่อนครับแม่ไปเตรียมข้าวของเตรียมเอกสารเรื่องผลสอบคุณย่าบอกว่าให้ออกแล้วค่อยส่งตามไปที่นู่นเลย
0: งั้นรินฝากพีทด้วยนะคะคุณแม่ถ้ามีอะไร
6: นี่ฉันดูแลเองจะมีอะไรได้ยังไงล่ะไม่ต้องห่วงหรอกนะ
5: พีทไปก่อนนะแม่พี่พาย

0: เพื่อนๆเคยรู้สึกไหมเวลาชีวิตมันเหมือนเจอพายุฝนไม่ใช่ฝนปล่อยๆนะแต่เป็นฝนหนักๆลมแรงๆที่ทำให้เรามองอะไรไม่ค่อยเห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าควรไปทางไหน
1: พอมันเป็นพายุร่มคันเดียวบางทีก็เอาไม่อยู่เสื้อกันฝนก็กันได้แค่บางส่วนสุดท้ายเราก็ต้องยอมเปียกเพื่อที่จะเดินต่อ
0: ใช่แล้วบางทีมันยากไม่ใช่เพราะเรากลัวเปียกแต่กลัวฝนจะตกหนักแบบนี้ไปเรื่อย
1: ๆมันทำให้เราชอบคิดว่าทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องเป็นวันนี้ทำไมต้องหนักขนาดนี้แล้วก็จะเริ่มเหนื่อยกับทุกอย่าง
0: แต่พี่เคยได้ยินประโยคนึงเขาบอกว่าไม่มีพายุลูกไหนอยู่ตลอดไปมันอาจจะนานอาจเหนื่อยอาจทำให้เราเปียกไปทั้งตัวแต่สุดท้ายมันก็จะสงบลง
1: แล้วช่วงที่มันยังไม่ผ่านพี่พายเราจะทำยังไงอ่ะ
0: ที่เราพอจะทำได้ก็พยายามเดินต่อเท่าที่ไหวไม่ต้องเร็วก็ได้อดทนให้พอสำหรับวันนี้ก่อนไม่ต้องคิดไกลถึงเดือนหน้าแล้วก็อย่าอยู่ในพายุคนเดียว
1: แต่ใครจะอยากมาอยู่ในพายุกับเราล่ะพี่พาย
0: เขาก็ไม่ต้องจำเป็นมาตากฝนกับเราไปด้วยก็ได้บางคนอาจจะไม่ได้ช่วยเราด้วยวิธีใหญ่โตแค่ส่งกำลังใจส่งข้อความมาถามว่าไหวไหมหรือแค่เดินช้าๆไปด้วยกันมันก็ทำให้เรารู้ว่าเรายังมีแรงสู้ต่อ
1: จริงๆพายุในชีวิตมันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องหนักๆหรอกเนาะพี่พาย
0: แล้วมีอะไรอีกบ้างล่ะ
1: บางทีพายุมันก็เหมือนการต้องตัดสินใจในสิ่งที่สำคัญหรือไม่ก็การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ทันได้ตั้งตัวการต้องยอมรับว่าอะไรบางอย่างมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วประมาณเนี้ย
0: แต่เรื่องก็หนักๆทั้งนั้นเลยแต่พอวันนึงพายุมันผ่านไปจริงๆเราจะหันกลับมามองตัวเองแล้วรู้เลยว่าเราเก่งกว่าที่คิดแล้วเราก็ไม่ได้ผ่านมันมาได้เพราะแข็งแรงอย่างเดียวแต่เพราะเราไม่ยอมปล่อยมือจากคนที่รักเราด้วย
1: งั้นพีทขอจับมือแม่กับพี่พายไว้แน่นๆก่อนเลยนะ
0: พี่ก็ด้วยเหมือนกัน
1: แล้วพี่มีอะไรจะบอกเพื่อนๆที่กำลังอยู่ในพายุอีกบ้างไหม
0: ก็มีอีกนิดนะพายอยากจะบอกกับเพื่อนๆที่กำลังอยู่ในพายุว่าวันนี้ฝนจะทำให้เราเปียกทำให้เราเหนื่อยแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเหมือนเดิมแบบนี้ไปทุกวันพายุฝนมาได้มันก็ผ่านไปได้เสมอขอแค่เรายังมีความพยายามแล้วก็ไม่ล้มเลิกจะก้าวเดินต่อไปฟ้าหลังฝนมีให้เห็นเสมอ

0: พอพีทไปกับคุณย่าแม่เงียบไปตั้งแต่เมื่อวานเช้านี้แม่ก็ลุกมาทำอาหารเช้าให้เราเงียบๆจนนั่งกินข้าวด้วยกันแม่ก็ยังไม่พูดอะไรสักคำขอบตาคล้ำๆนั่นเหมือนคนนอนไม่เต็มอิ่มรอยช้ำจางๆตรงหางตาเดาไม่ยากเลยว่าเมื่อคืนแม่คงแอบร้องไห้เรื่องพีทเรารู้ว่าแม่พยายามเข้มแข็งแค่ไหนแต่บางอย่างมันเข้มแข็งไม่ได้ตลอดโดยเฉพาะความคิดถึงแม่คะวันนี้วันหยุดงั้นสายๆเราไปเดินตลาดนัดด้วยกันไหมคะไปเดินเล่นดูของกินพายอยากกินขนมทองม้วนสดมีร้านหนึ่งนะคะคนทำเขาทำคลิปรีวิวว่าอร่อยมากใส่มะพร้าวอ่อนแบบเต็มๆพายอยากไปทานค่ะ
1: ก็ดีเหมือนกันนะของสดในตู้เย็นเราก็หมดพอดีแม่ก็ว่าจะออกไปจ่ายตลาดอยู่พอดีเลยพาย
0: งั้นเดี๋ยวเราออกไปแล้วแม่ซื้อให้ครบเลยนะไม่ต้องกลัวว่าหิ้วหนักพายอยากจะช่วยหิ้วให้เองขอขนมทองม้วนสดเป็นค่าแรงก็พอค่ะ
1: จ้าแต่รอบนี้คงไม่ได้ซื้ออะไรเยอะหรอกนะพายก็ไม่ต้องเตรียมเผื่อพีทแล้วนี่เนอะเหลือแค่เราสองคนในบ้านแล้วพอพูดออกไปแบบนั้นน้ำตาเราก็เหมือนจะไหลทันทีเรารู้ตัวว่าต้องกลั้นมันเอาไว้ไม่อยากให้พายเห็นไม่อยากให้ลูกต้องมานั่งปลอบแม่อีกคนแต่ถ้าให้เราฝืนคุยต่อเราคงกลั้นไม่อยู่แน่ๆ
2: แม่เพิ่งนึกได้ว่าแม่ลืมปิดแก๊สที่ทำกล้วยบวชชีไว้แม่ไปดูก่อนนะไม่รู้กะทิเหือดไปถึงไหนแล้วพายกินไปก่อนนะลูก
0: ค่ะแม่แม่เดินเข้าครัวไปแล้วแม่ไม่ได้ลืมปิดแก๊สเพราะเราเป็นคนปิดมันไปแล้วแต่เราก็เข้าใจว่าทำไมแม่ต้องลุกออกไปพูดถึงพีทขึ้นมาแม่ก็เศร้าแม่แค่ไม่อยากร้องไห้ต่อหน้าเราแต่ยิ่งแม่พยายามซ่อนมันก็ยิ่งทำให้เราสงสารเพราะเรารู้ว่าแม่ไม่ได้อ่อนแอแม่แค่คิดถึงพีทมากจนทนไม่ไหวต่างหากเจ้าตัวจะรู้บ้างไหมนะว่าทำให้แม่คิดถึงแค่ไหนส่วนเราก็คงทำได้แค่ส่งข้อความไปถามหวังว่าพีทคงจะมีเวลาอ่านแล้วก็ตอบกลับมาบ้าง

0: เมื่อคืนหลับสบายไหมพีท
1: สบายครับ
0: แล้วข้าวต้มกุ้งบ้านย่าอร่อยไหมนี่ย่าสั่งให้เขาเอากุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆมาส่งเลยนะพีทชอบกุ้งแม่น้ำนี่นะย่าจำได้
1: อร่อยครับ
0: แล้วนี่อ่านเอกสารที่เอเย่นเขาส่งมาให้แล้วใช่ไหม
1: อ่านแล้วครับ
0: เฮ้ยตั้งแต่มาถึงบ้านพีทก็เอาแต่เงียบถามอะไรก็ตอบสั้นๆเหมือนคนที่ใจไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยครั้งก่อนที่มาค้างถึงจะมีท่าทีกังวลแต่ก็ยังมีแววตามีเสียงหัวเราะให้เห็นบ้างมาคราวนี้เนี่ยมันเงียบจนหน้าใจหายเออเสียงมือถือของพีทใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ครับน่าจะมีคนส่งข้อความมา
2: พีทเป็นไงบ้างโอเคไหมกินข้าวหรือยัง
1: โอเคกำลังกินข้าวอยู
2: ่แม่อยากโทรหาพีทนะแต่แม่เกรงใจคุณย่า
1: เดี๋ยวพีทโทรกลับเองนะบอกแม่ไม่ต้องห่วง
0: พีทอย่าเอาแต่เล่นมือถือสิลูกกินให้เสร็จก่อนเดี๋ยววันนี้เราต้องออกไปซื้อของกันอีกนะ
1: ครับคุณย่า
0: วันนี้ย่าจะพาไปซื้อของที่ต้องไปใช้ที่โน่นจะได้ไม่ต้องไปวิ่งวุ่นเอาทีหลัง
1: ครับผม
0: พีทหลีบวางมือถือเหมือนกลัวจะถูกจับได้ว่าคิดถึงบ้านทั้งที่เราก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้หวงอะไรถ้าพีทจะคุยกับบ้านโน้นหรือจะเป็นเพราะเราที่ทำให้พีทต้องเงียบแล้วก็ดูเศร้าสร้อยตลอดเวลาแบบ

0: แม่คะจะให้เอาของที่ซื้อมาเข้าตู้เย็นเลยไหมคะ
1: เดี๋ยวก่อนก็ได้พายพวกผักแม่ว่าจะเอามาแช่น้ำไว้ก่อน
0: งั้นเดี๋ยวพายเอาไปไว้ในครัวให้เองอ้อตอนก่อนออกไปตลาดนัดอ่ะพายส่งข้อความหาพีทด้วยนะแม
1: ่หรอแล้วพีทว่ายังไงบ้าง
0: พีทตอบกลับมาว่าสบายดีแล้วจะโทรกลับมาหาแม่เอง
1: ได้ยินแบบนี้แม่ก็โล่งใจคุณย่าคงดูแลพีทอย่างดีอยู่แล้วพีทส่งข้อความมาอีกเหรอพาย
0: เออไม่ใช่ค่ะแม่แต่เพื่อนพายส่งมา
2: วันนี้เรารอคำตอบที่สัญญาไว้นะเจอกันที่ร้านประจำ
0: แม่คะพายขอออกไปเจอเพื่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวพายจะรีบกลับมากินข้าวเย็นด้วย
1: พวกชวนออกไปข้างนอกละสิท่า
0: ไม่ได้ไปนานแล้วค่ะแม่
1: ไปเถอะจ้าเดี๋ยวนาก็จะมาหาแม่เหมือนกันนั่นไงพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลย
0: เดี๋ยวพายออกไปเปิดประตูให้เองค่ะแม่เพิ่งบอกพายเมื่อกี้นี่เองว่าวันนั้นนาจะมา
3: โบราณเขาเรียกคนตายยากน่ะพูดถึงปุ๊บโผล่มาปั๊บ
1: อ้าวแล้วนั่นหิ้วอะไรมานะนากลิ่นเครื่องแกงเนี่ยหอมออกมาเลย
3: ฉันซื้อห่อหมกปลากับแกงเขียวหวานเนื้อมาฝากตั้งใจมากินข้าวเย็นเป็นเพื่อนเลยนะจะได้ไม่เหงาไง
1: ขอบใจนะนาง
0: ั้นพายฝากแม่ด้วยนะคะนานาพายขอออกไปหาเพื่อนก่อนจะรีบกลับมาให้ทันข้าวเย็นค่ะจะไม่ยอมให้พลาดกับข้าวของนานาเด็ดขาดเลย
3: ไปเถอะจ้าน้ากับแม่จะรอนะแต่ถ้ากลับช้าก็อดนะจะบอกให
0: ้ไม่สายแน่นอนค่ะ
3: จะว่าไปแป๊บเดียวเด็กๆโตกันหมดแล้วเนอะ
1: พีทกับพายยังมองปลายกันอยู่เลยนะนาร
3: ีนไม่ต้องห่วงลูกมากขนาดนั้นหรอกพายอะเก่งมีความคิดจะดูแลตัวเองได้ส่วนพีทฉันว่าก็น่าเลือกทางของตัวเองได้ดีแน่ๆ
1: แต่ใจมันก็อดห่วงไม่ได้นะ
3: รีนการเป็นแม่มันห่วงอยู่แล้วห่วงจนเป็นสัญชาตญาณเลยด้วยซ้ำอะแต่บางทีหน้าที่ของแม่ไม่ใช่ว่าห่วงให้มากที่สุดแต่ว่าห่วงให้พอดี
1: แล้วพอดีมันแค่ไหนล่ะนา
3: ก็ห่วงแบบที่ยังเป็นที่พึ่งพาให้ลูกได้แต่ไม่ห่วงจนกลายเป็นรั้งเขาไว้หรือทำให้ตัวเองจมทุกข์ทุกวันมันก็ไม่ถูกจริงไหม
1: นั่นสินะ
3: พายพีทน่ะกำลังโตเขาก็ต้องลองเดินเองบ้างแล้วเราก็อยู่ข้างๆแบบที่พร้อมรับถ้าเขาหันกลับมาไม่ใช่ว่าอยู่ข้างๆแบบที่กลัวจนไม่ยอมปล่อยน่ะนี่มองแบบนี้จะหาว่าคนไม่มีลูกมาสอนคนมีลูกหรือไง
1: เปล่านะฉันน่ะแค่ทึ่งทุกครั้งที่เธอเตือนสติบางครั้งอ่ะถ้ามีสายตาคนนอกมองมาอย่างเข้าใจแล้วก็คอยช่วยปลอบช่วยเตือนมันก็ทำให้ฉันรู้สึกดีมากๆเลยนะ
3: คอยอย่างชั่วหน่อยว่าแต่เตือนไปบ่อยๆเนี่ยที่ผลบ้างไหมก็ไม่รู้
1: ได้สิเอาเป็นว่าฉันจะดูแลหัวใจตัวเองให้เข้มแข็งไว้วันไหนที่ลูกต้องการแม่อยู่ข้างๆฉันก็จะยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อลูกเสมอ
3: ได้ยินแบบนี้ฉันก็สบายใจหายห่วงเพื่อนรักแล้ว

0: โทษทีนะเลทไปหน่อยรอนานไหม
1: ไม่นานหรอกฉันก็มาถึงเมื่อกี้นี่เองเลยสั่งโกโก้เย็นหวานน้อยไปให้
0: ขอบใจนะรู้ได้ว่าต้องสั่งหวานน้อย
1: พายที่ฉันนัดเจอวันนี้คืออยากคุยเรื่องที่เราตกลงกันไว้ว่าหลังสอบเสร็จ
0: ก็ตั้งใจไว้แล้วว่าหลังสอบเสร็จจะตอบ
1: งั้นที่ฉันบอกชอบเธอแล้วเธอล่ะคิดยังไงกับฉัน
0: เอาจริงๆฉันยังจำวันแรกที่เราเจอกันได้อยู่เลยที่ร้านรองเท้าในใส่เสื้อคล้ายๆที่ใส่วันนี้ล่ะ
1: จำได้ด้วยเหรอว่าฉันแต่งตัวยังไง
0: จำได้สิตอนนั้นน่ะฉันโกรธนายจะตายไป
2: มีรองเท้ากีฬาของผู้ชายด้วยแบบนี้พีทน่าจะชอบพีทใส่ได้ไหมนะ
3: คู่นั้นน่ะมีเจ้าของแล้วนะ
2: อะไรนะคะมันวางอยู่ที่ชั้นขายจะมีเจ้าของได้ยังไง
3: ฉันนี่แหละเจ้าของแค่หยิบมาดูแล้วก็วางไว้ตรงนั้นกำลังจะเอาไปจ่ายเงิน
2: งั้นวันหลังก็เขียนป้ายแปะไว้สิว่าของนายจะได้ไม่มีใครแตะ
3: ไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นหรอกแค่ไม่จับของคนอื่นก็พอ
1: ตอนนั้นฉันยังดูเหมือนพวกนิสัยไม่ดีอยู่เลยสินะ
0: แง่ละแล้วก็ยังบังเอิญมาเรียนโรงเรียนเดียวกันห้องเดียวกันอีก
4: โอ้ย
2: นี่นาย
3: โลกกลมชะมัด
0: ตอนนั้นน่ะฉันมีอคติเห็นนายแล้วก็คิดไปเองว่านายคงเป็นพวกไม่สนโลกมนุษยสัมพันธ์แย่
1: จะเนี่ยไม่เถียงหรอกตอนนั้นฉันก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเพื่อนกับใครได้เหมือนกัน
0: แต่สุดท้ายฉันก็ได้รู้จักนายจริงๆนายเป็นคนที่มีน้ำใจแค่ไม่ชอบแสดงออกนายชอบทำดีแบบเงียบๆแล้วก็เดินหนีคนเลยไม่กล้าเข้าใกล
1: ้ฉันก็แค่ไม่ชอบความวุ่นวายน่ะ
0: แต่พอได้อยู่ใกล้ๆแล้วมันรู้เลยว่านายเป็นเพื่อนที่ดีแค่ไหนคอยช่วยเหลือฉันหลายเรื่อง
1: แต่ตอนนี้ฉันไม่อยากเป็นเพื่อนแล้วนี
0: ่ใจเราเต้นแรงกับคำพูดนั้นของเปความจริงเราก็ไม่ได้อยากเป็นแค่เพื่อนกับเปเหมือนกันยิ่งได้รู้จักยิ่งเห็นว่าเขาเป็นคนแบบไหนเราก็ยิ่งเผลอหวั่นไหวแต่มีอะไรอีกหลายอย่างที่เราพูดออกไปแบบนั้นไม่ได
1: ้ว่าไงล่ะพายฉันรอฟังเธออยู่นะ
0: เปฉันขอบคุณนะที่นายพูดตรงๆแล้วก็ถามตรงๆแต่ว่าตอนนี้ฉันยังให้คำตอบที่นายอยากได้ไม่ได
1: ้ทำไมอ่ะพาย
0: ฉันอยากโฟกัสเรื่องเรียนก่อนอยากเข้ามหาวิทยาลัยที่ตั้งใจไว้ให้ได้ฉันต้องสอบต้องทำพอร์ตต้องวางแผนทุนแล้วก็อยากให้แม่สบายใจที่สุดทีทก็จะไปออสเตรเลียละฉันไม่อยากให้แม่ต้องมาห่วงฉันเพิ่มอีก
1: เธอกลัวว่าถ้าเราคบกันมันจะทำให้เธอเสียสมาธิหรอ
0: ใช่แล้วก็กลัวว่าถ้าฉันตอบนายทั้งที่ใจฉันยังไม่พร้อมจริงๆสุดท้ายมันจะทำร้ายนายฉันไม่อยากใช้คำว่าคบกันเป็นที่พักใจชั่วคราวเป้ขอเวลาอีกหน่อยได้ไหมถ้านายรอได้เพราะยังไงตอนนี้สำหรับฉันนายเป็นคนสำคัญมากเป็นเพื่อนคนสำคัญของฉันจริง
3: ๆระหว่างคำตอบที่ชัดเจนกว่านี้หวังไว้แค่ว่าได้หรือไม่ได้แต่สิ่งที่พายให้มันไม่ใช่การปฏิเสธแบบผลักไสมันเป็นความจริงใจที่ไม่ทำให้เราเป็นของเล่นของความเหงาหรือความไม่พร้อมถึงมันจะเจ็บแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรมันทำให้เรารู้สึกดีอย่างประหลาดด้วยซ้ำเพราะอย่างน้อยเราก็สำคัญกับพายจริง
0: ๆเป้ไม่โกรธใช่ไหม
1: โอเคฉันเข้าใจฉันจะรอในแบบที่ไม่ทำให้เธออึดอัดแต่ถ้าวันไหนเธอพร้อมอย่าปล่อยให้เรารอนานเกินไปล่ะ
0: ฉันสัญญาว่าจะไม่ปล่อยให้รอนานแล้วก็จะไม่หนีไปไหนด้วย

0: อยู่บ้านคุณย่าเป็นยังไงบ้าง
1: ก็โอเคมั้งวันนี้ออกไปซื้อของเกือบทั้งวันเลยเหนื่อยมาก
0: โหงั้นได้ของเยอะแน่ๆเลยคุณย่าตามใจสุดๆละมั้ง
1: ไม่ได้ตามใจฉันเองก็ไม่ได้อยากได้อะไรคุณย่าได้เลือกให้หมดแล้วก็ถามแค่ว่าโอเคไหม
0: แล้วนายโอเคไหมล่ะ
1: ไม่รู้ดิตอนนี้เหมือนไม่ได้อยากได้อะไรจริงๆเราควรตื่นเต้นป่ะจะได้ไปต่างประเทศแต่ทำไมเราดันไม่ตื่นเต้นเลย
0: อ้าวไหนว่าอยากไปไงไม่อยากให้แม่เหนื่อยอ่ะ
1: นั่นดิอีกไม่กี่วันก็จะได้ไปแล้วแต่ทำไมยังรู้สึกแบบนี้มันว่างเปล่าไปหมด
0: แปลว่านายตอบกับตัวเองแล้วนะว่าอยากไปจริงๆไหมมันไม่ใช่ไปแค่ไม่กี่เดือนเองอ่ะ
1: เราควรทำไงถ้าไม่ไปแม่ก็เหนื่อยเหมือนเดิมฉันไม่อยากเห็นแก่ตัว
0: นายไม่เห็นแก่ตัวหรอกแต่คิดตอนนี้คงไม่ทันแล้วมั้ง
1: นั่นสิตัดสินใจไปแล้วต่อให้ต้องทุกข์ใจหลายปีก็ต้องทนไป
0: ทุกข์ใจมันไม่สนุกหรอกนะเราเคยเป็นแบบนั้นมาก่อนไม่อยากให้นายอ่ะเป็นเหมือนกันเป็นห่วงตลอดนะ
1: ขอบใจมาก
0: งั้นก็พักผ่อนเถอะวันนี้เหนื่อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคิดแต่ก็ได้นี
1: ่เราเองก็รู้อยู่แล้วว่ากำลังทำอะไรแค่ไม่อยากยอมรับมันเต็มๆแต่ว่าถ้าเลือกไปแล้วต่อให้ในใจมันจะทุกข์จะเศร้าจะโหวงแค่ไหนมันก็ต้องฝืนเอาไว้เราไม่อยากให้ความลังเลของเรากลายเป็นภาระของคนที่รักเรางั้นก็ต้องอดทนไว้สินะอดทนกับความคิดถึงอดทนกับบ้านที่กำลังห่างออกไปอดทนกับน้ำตาที่อยากไหลทุกครั้งที่นึกถึงหน้าแม่กับพี่พายเรายังต้องเดินต่อถึงจะฝืนอยู่ก็ตาม

0: นานาไปแล้วหรอคะ
1: จ้า
0: ห่อหมกกับแกงที่นานาซื้อมาอร่อยมากเลยพายกินจนลืมตัว
1: นั่นสิวันนี้พายดูอารมณ์ดีนะเติมข้าวตั้งสองจานนะหรือว่าออกไปเจอเพื่อนแล้วมีเรื่องดี
0: ๆเรื่องดีๆอะไรล่ะคะแม่ก็แบบไปเจอเพื่อนมันก็เลยช่วยทำให้สบายใจขึ้นนิดหน่อยนะคะ
1: นั่นสินะนานาเองก็เป็นเพื่อนที่ทำให้แม่สบายใจขึ้นเหมือนกัน
0: เพื่อนที่ดีเราต้องรักษาไว้ให้ดีใช่ไหมคะแม่
1: ใช่จ้ะว่าแต่เพื่อนที่เราว่านี่สิลี่เหรอเอ๊หรือว่าเป็นคนอื่น
0: พายก็มีเพื่อนหลายคนนะคะแม่เดี๋ยวพายขึ้นไปที่ห้องก่อนนะคะเอ๊ะถุงผ้านั่นของนานาลืมไว้หรือเปล่าคะแม
1: ่ไหนลูก
0: ถุงที่อยู่บนเก้าอี้มุมนั้นนะคะ
1: อ
0: ๋
1: อไม่ใช่หรอกพายถุงนั่นน่ะเป็นชุดนอนกับรองเท้าของพีท
0: ของพีทเหรอคะ
1: วันนั้นพีทลืมเอาไปด้วยแม่เลยเก็บรวมใส่ถุงผ้าเอาไว้พรุ่งนี้แม่ว่าจะเอาไปให้คุณย่าน่ะจะได้ไม่ขาดอะไรอยู่ต่างบ้านของชายเล็กๆน้อยๆก็สำคัญนะ
0: คำว่าต่างบ้านของแม่พูดเหมือนเรื่องธรรมดาแต่เรารู้ว่าแม่ต้องใช้แรงใจแค่ไหนถึงจะทำให้มันฟังดูธรรมดาได้
1: คุณแม่คะรินฝากของให้พีทด้วยนะคะเป็นชุดนอนกับรองเท้าพีทลืมไว้ไม่ได้เอาไปด้วยนะคะ
2: แล้วทำไมไม่เอาไปให้เองที่บ้านล่ะวันนี้พีทก็อยู่ที่บ้านฉันไม่ได้ไปไหน
1: ช่วงนี้อยากให้พีทมีสมาธิกับการเตรียมตัวไปเรียนนะคะก็เลยต้องรบกวนคุณแม่รินกลัวว่าถ้ารินไปลูกจะอึดอัดที่แม่ต้องมาคอยตามเหมือนรินไม่เชื่อว่าเขาโตแล้วดูแลตัวเองได้
2: แต่เดี๋ยวพีทก็จะไปนานเป็นปี2ปีแล้วเธอไม่คิดถึงลูกหรือไง
1: คิดถึงค่ะคิดถึงมากแต่ว่ารินก็ต้องรู้หน้าที่ของตัวเองแล้วรินก็เชื่อว่าคุณแม่ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพีทอยู่แล้ว
2: ลินดาพูดคำว่าหน้าที่เหมือนคนที่กลืนความรู้สึกไว้เก่งเหลือเกินปกติคนเป็นแม่ยิ่งห้ามก็จะยิ่งไปแต่เจ้าหล่อนเนี่ยกลับถอยเพื่อให้ลูกได้เดินเองพัดเคยพูดกับเราหลายครั้งว่าลินดาเป็นแม่ที่ดีตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยเชื่อคิดว่าพัดหลงเมียเลยอวยเกินจริงเธอรู้ไหมว่าพัดเนี่ยเคยเล่าให้ฉันฟังว่าเธอน่ะติดไข้จากพายจนแทบไม่มีแรงแต่ก็ยังลุกขึ้นมาต้มโจ๊กให้พายที่ไม่สบายแล้วก็ยังคอยเช็ดตัวให้พีทที่ร้องไห้เพราะฝันร้ายทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็ลืมตาแทบไม่ขึ้น
1: พัดเล่าเรื่องนี้ให้คุณแม่ฟังด้วยเหรอคะ
2: ฉันเคยคิดว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยแม่คนไหนก็ทำกันแต่พอเห็นเธอตอนนี้ฉันก็เพิ่งเข้าใจว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้โดยเฉพาะคนที่ต้องกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเธอตอนนี้น่ะตั้งแต่พัดไม่อยู่เนี่ยเธอคงเหนื่อยมาตลอดเลยสินะ
1: มันอาจจะยากเวลาที่พัดไม่อยู่แล้วแต่เพื่อลูกรินไหวค่ะแต่ถ้าที่ผ่านมารินทำหน้าที่ลูกสะใภ้ขาดตกบกพร่องรินต้องขอโทษคุณแม่ด้วยนะคะรินไม่ได้ตั้งใจจะห่างหรือทำให้คุณแม่รู้สึกอะไรไม่ดีจริงๆรินรักและเคารพคุณแม่ไม่ต่างจากแม่ของรินเองค่ะ
2: เราก็ไม่ได้ใจบอดจนมองไม่เห็นความจริงใจของลินดาที่ผ่านมาเราก็มีแต่อคติมีแต่คำพูดที่ตัดสินมันกลัวว่าถ้าไม่ใจแข็งเอาไว้จะเสียอำนาจกับหลานตอนลูกชายไม่อยู่แล้วแต่ตอนนี้มันก็ทำให้เราลังเลการผลักพีทไปให้ไกลตอนนี้มันดีที่สุดสำหรับพีทจริงๆหรือเปล่าหรือมันแค่ดีที่สุดในแบบที่เราอยากให้เป็นเอาเถอะเรื่องเก่าก็ไม่ต้องพูดแล้วฉันรับรู้ว่าเธอน่ะตั้งใจดี
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่

0: วันนี้อยู่บ้านทั้งวันเอาแต่อยู่ในห้องทำอะไรล่ะพีทไม่เบื่อหรือไง
1: อ่านเอกสารเรื่องเรียนแล้วก็เริ่มเก็บของนะครับ
0: แล้วทำไมกินน้อยจังล่ะพีทย่าเห็นเรากินน้อยมา 2-3 วันแล้วนะ
1: ผมไม่ค่อยหิวนะครับคุณย่า
0: หรือว่ากับข้าวบ้านย่าน่ะมันอร่อยน้อยกว่าของแม่เราทำหรือเปล่าก
1: ับข้าวบ้านคุณย่าอร่อยครับอีกสักพักเนี่ยเดี๋ยวพีทก็คงชิน
0: พีทดูไม่มีความสุขสักนิดตอบน้อยคำมันเหมือนฝืนที่จะต้องพูดกับเราแววตาพีทก็ดูเศร้าตลอดเวลาเหมือนใจอยู่ไกลออกไปไม่เคยอยู่กับเราที่อยู่ตรงหน้าเหมือนเมื่อก่อนแล้วเรื่องไปเรียนเมืองนอกเนี่ยต้องไปหลายปีนะพีทคิดว่ายังไงบ้างล่ะ
1: ก็ปกติครับ
0: คำว่าปกติของพีทมันไม่ปกติเลยสักนิดจะหลอกย่าไปถึงไหนกันนะพีทอ๋อวันนี้ย่าออกไปเจอแม่เรามาด้วยนะแม่เราอ่ะเขาก็ฝากของมาให้เป็นชุดนอนรองเท้าที่พีทลืมเอามาด้วยนะ
1: แล้วทำไมแม่เขาไม่เอาของมาให้พีทเองล่ะครับคุณย่า
0: อ๋อทำไมล่ะหรือว่าเราอยากให้แม่เขาเอามา
1: ก็พีทลืมของไว้นะครับแม่ก็น่าจะเอามาให้พีทเองไม่ใช่หรอครับแบบนี้มันเหมือนรบกวนคุณย่านะครับ
0: เราแกล้งลืมของเอาไว้เพราะอยากให้แม่มาหาที่นี่ใช่ไหมล่ะ
1: คุณย่า
2: โดนจับได้ซะแล้วเราแค่คิดว่าแม่ต้องเอามาให้แค่ได้เห็นหน้าแม่ได้คุยกันสักนิดก็ยังดีเราอยากเอาแต่ใจอยากบอกตรงๆว่าอยากอยู่กับแม่ให้นานที่สุดอยากขอเวลาอีกหน่อยก็จะต้องไปไกลแต่เราก็พูดไม่ได้สุดท้ายแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆยังอยากให้แม่เอาของมาให้เรายังทำไม่สำเร็จเลย
0: แม่เราเขาก็บอกว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยพ่อเราเป็นคนซื้อให้เป็นคู่โปรดของเราที่ใส่อยู่ประจำย่าก็เลยคิดว่าอย่างเรานะล่ะมีเรื่องจะลืมจริงๆน่ะควรจะใส่ตั้งแต่วันที่มาบ้านย่าด้วยซ้ำการเงียบแทนคำตอบของพีทมันก็ชัดเจนว่าเราน่ะเดาถูกแค่นี้เราก็หมั่นใจแล้วว่าพีทเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะห่างจากแม่เขาจริงๆ
3: พีทย่าถามตรงๆนะทำไมถึงอยากไปเรียนตามที่ย่าบอก
2: ขอเราแต่ใจสักครั้งเถอะขอพูดความจริงจากใจกับคุณย่าดูสักที
1: พีทไม่อยากให้คุณแม่เหนื่อยกับคุณย่าแม่ทำงานข้างนอกทั้งวันกลับมาก็ยังต้องทำทุกอย่างผมรู้ว่าแม่พยายามแต่ผมก็เห็นว่าแม่เหนื่อยผมเลยคิดว่าถ้าผมไปแม่อาจจะได้พักบ้าง
0: คำตอบของพีทเนี่ยไม่ได้มีคำว่าฝันไม่ได้มีคำว่าอยากมีแต่คำว่าไม่อยากให้แม่เหนื่อยพีทไม่ได้เลือกเพื่อตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียว
4: สภาพอากาศสำหรับค่ำวันนี้ถือว่าได้โล่งใจกันบ้างหลังจากพายุลูกที่ผ่านมาคลี่คลายลงแล้วหลังจากนี้หลายพื้นที่จะได้เห็นฟ้าเปิดแสงแดดกลับมาเป็นช่วงๆอากาศดูโปร่งและสบายขึ้นค่ะเป็นสัญญาณว่าฤดูฝนกำลังจะหมดลงแล้วนะคะช่วงต่อจากนี้จะมีวันอากาศสดใสให้ได้หายใจโล่งๆมากขึ้นค่ะ
5: แม่น่าจะกลับมาแล้ว
6: นาแวะซื้อทอดมันปลากรายเจ้าดังมาให้ด้วยนะร้อนๆอยู่เลย
5: แม่กับน้านาแวะไปหาลูกค้าแถวนั้นน่ะก็เลยซื้อก่อนกลับมา
7: โอ้ขอบคุณน้านานะคะเสียดายพีทก็ชอบทอดมันปลากรายมากเลยถ้าอยู่ก็คงได้ชิมด้วยกัน
6: เอาจริงๆนะฉันยังคิดอยู่เลยว่าเธอน่าจะเอาของไปให้พีทเองอย่างน้อยจะได้เห็นหน้าลูกไม่เจอกันหลายวันแล้วพีทคงคิดถึงแม่เหมือนกัน
5: ฉันก็คิดถึงลูกนะแต่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะไปเจอกันอีกทีก็ที่สนามบินก็ได้ยังไงฉันก็จะไปส่งพีทอยู่แล้ว
7: จะได้เจอพีทอีกทีก็ที่สนามบินเป็นเวลาที่พีทจะต้องเดินทางเรากับแม่คงได้เจอหน้าพีทแค่แป๊บเดียวก่อนต้องปล่อยมือจริง
6: ๆเราตั้งใจจะเอาของอร่อยมาทำให้บ้านนี้สดชื่นขึ้นแต่แค่พูดถึงพีทบ้านทั้งหลังก็เหมือนเงียบลงทันทีเราไม่น่าพูดซ้ำให้รินกับพายต้องเศร้าเลย
5: แล้วเสียงรถใครมาจอดหน้าบ้านพายสั่งของหรือเปล่าลูก
8: เปล่านะคะ
6: เธอนัดใครมาหรือเปล่า
5: ไม่มีนะแล้วก็ไม่มีใครโทรบอกว่าจะมาด้วย
8: เดี๋ยวพายไปดูที่หน้าต่างให้นะคะแม่แม่นานารถคุณย่าค่ะ
5: ลูกไม้ในสายฝนขอบคุณทุกหัวใจที่ร่วมเดินทางเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับเรา
9: ติดตามเรื่องราวของลูกไม้ในสายฝนตอนต่อไปได้ที่คนลุกทุ่ง FM 103แอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง YouTube แฟนเพจพอดแคสต์คนลุกทุ่งขอบคุณการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
10: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
9: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
11: เส
9: ีย
11: งจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
12: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแล้วทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
11: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
13: ยุงแมลงสาบวัดฉีดให้หงายท้องมาลองฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้มีจำหน่ายที่

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีขออภัยประชาชนพร้อมรับฟังเสียงวิจารณ์น้ำท่วมยืนยันจะทำให้น้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้

0: นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: นายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลพร้อมฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยจะใช้งบประมาณทุกบาทให้คุ้มค่าคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจครั้งที่9/2569พร้อมกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยโดยย้ำให้ข้าราชการทุกหน่วยรับฟังปัญหาประชาชนและเร่งปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องรวมถึงจัดความช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการในพื้นที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ท้อกับเสียงตำหนิและวิจารณ์จากประชาชนพร้อมขออภัยต่อความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและยืนยันว่าจะไม่รับฟังแล้วปล่อยผ่านและจะเร่งหาทางแก้ไขโดยรัฐบาลจะทำทุกวิถีทางให้น้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดทั้งการสูบและการเร่งระบายมวลน้ำพร้อมลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามสถานการณ์และรับรู้ปัญหาจริงจากประชาชนขณะที่การฟื้นฟูหลังน้ำลดรัฐบาลเตรียมความพร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภคและการเยียวยาย้ำจะบูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครไม่ให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อนและใช้งบประมาณทุกบาทให้คุ้มค่าที่สุดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
6: และเมื่อเวลา 19:00 นกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจากอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 5:00 นของวันพรุ่งนี้และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องซึ่งอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรและมาติดตามผลงานของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026กับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
8: สำหรับผลงานของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อาจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นที่น่าสนใจตลอดรอบวันที่ผ่านมาเริ่มที่เซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศนักขวดลูกพลาสติกหนุ่มไทยที่ประกอบด้วยธนพลซับเย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอโชว์ลีลาฟาดในเน็ตเอาชนะคู่แข่งตลอดการเสือเหลืองมาเลเซีย2เซตรวด15-9และ15-8คะแนนคว้าแชมป์สมัยที่7ติดต่อกันได้สำเร็จเช่นเดียวกับ5ตัวแทนนักกีฬาอีสปอร์ตของไทยที่ประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิระพีวรรณเลิศกุลสุภชัยสิงห์แก้วและปวริศวงหัสชัยที่ช่วยกันทำแต้มตลอด2วันจำนวน12แมตช์เก็บแต้มมากที่สุด128คะแนนประเภทเกมพับบีโมบายกลายเป็นเหรียญทองที่11สำหรับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยต่อด้วยแบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารนักตบลูกขนไก่ขวัญใจชาวไทยมือ2ของโลกสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแรกประเภทชายเดี่ยวในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ให้กับวงการแบดมินตันของไทยหลังตบเอาชนะโลคินหยิวคู่แข่งมือ13ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกมสกอร์21-12และ21-16คะแนนส่วนมวยสากลหญิงรุ่น54กิโลกรัมรอบรองชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางกำปั้นสาวความหวังหนึ่งเดียวของไทยยังอยู่บนเส้นทางการลุ้นเหรียญทองหลังโชว์พลังหมัดต่อยเอาชนะนามิกิซึกิมินักกีฬาสาวเจ้าภาพแบบไม่เป็นเอกฉันท์3-2เสียงได้ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับปังซงมีแชมป์เก่าจากเกาหลีเหนือสรุปอันดับเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดทัพนักกีฬาของจีนยังนำเป็นอันดับ1มี143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น44เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับ5มี12เหรียญทอง9เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงสุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
9: หากน้ำท่วมเข้าถึงพื้นห้องโดยสารรถยนต์อย่าปล่อยทิ้งไว้นานเพราะความชื้นจากเชื้อราจะทำให้เกิดกลิ่นอับและเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใต้พรมได้ควรนำรถเข้าตรวจสอบและทำความสะอาดโดยเร็วที่สุดศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
6: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเทิดเกล้าชาวไทยในเวลา 00:00 นตรงถึง 00:30 นของทุกค่ำคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทั่วประเทศทางระบบ FM และ AM อำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนฐานบกค่ำคืนนี้ก็พบกับผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมลผู้ดำเนินรายการก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังคนนอนดึกพร้อมกับสาระน่ารู้ต่างๆที่จะได้นำมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันคุณผู้ฟังครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่30กันยายน2569ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่พี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับก็กำลังติดตามนะครับนั่นก็คือสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกอย่างต่อเนื่องลุกลามไปถึงสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับกองทัพบกนะครับโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกก็เร่งนะครับในการช่วยเหลือประชาชนนะครับเพื่อป้องกันการสูญเสียได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนท่านใดนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ในพื้นที่กรุงเทพนะครับโทรศัพท์065-231-1260พื้นที่ภาคกลางนะครับโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข02-280-3977ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่2โทรศัพท์ก็044

245946ภาคเหนือนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3โทรศัพท์055-242-859แล้วก็ภาคใต้ครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4 075-383-405นะครับซึ่งสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้กองทัพบกนะครับก็ได้เน้นย้ำกำลังพลที่ออกไปช่วยเหลือประชาชนว่าให้มีความปลอดภัยเอาไว้ก่อนนะครับสวมเสื้อชูชีพนะครับขับยานพาหนะด้วยความระมัดระวังแล้วก็ให้สื่อสารด้วยถ้อยคำที่สุภาพนะครับในลักษณะที่เห็นอกเห็นใจโดยเน้นย้ำนะครับในเรื่องของภารกิจช่วยเหลือประชาชนนี่ที่ว่าบอกว่าต้องปลอดภัยไว้ก่อนก็คือกำลังพลที่ออกไปช่วยเหลือประชาชนนะครับที่อาจจะว่ายน้ำไม่เป็นอันนี้ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับโดยให้สวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาแล้วก็ให้ระมัดระวังนะครับในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุซ้ำนะครับในการขับขี่ยานพาหนะทางทหารก็ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือให้ใช้ถ้อยคำพูดที่สุภาพกับประชาชนในระหว่างการช่วยเหลือเนื่องจากว่าก็ต้องเข้าใจว่าผู้ประสบภัยบางรายก็อาจจะมีอารมณ์ไม่พอใจบ้างนะครับกับการไปช่วยเหลือตนเองซึ่งก็อาจจะคิดว่ามาแบบล่าช้าอันนี้ก็คือสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมและอีกสถานการณ์หนึ่งนะครับที่ติดตามกันตามลุ้นตามเชียร์นั่นก็คือการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20นะครับที่เมืองนาโกย่าและจังหวัดไฮจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็ได้จัดมาตั้งแต่วันที่19กันยายนนะครับจนกระทั่งถึงวันที่4ตุลาคมนะครับซึ่งเป็นวันปิดในตอนนี้นะครับก็ลุ้นในระดับ4ถึงระดับ8นะครับที่ว่าดูจากผลการแข่งขันแล้วก็มีเหรียญทองที่ใกล้เคียงกันนะครับก็คือใครได้มากกว่าก็จะขึ้นแซงนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ8ถึง9เหรียญทองเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ขอน้อมนำพระราโชวาทนะครับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระอิสยศในขณะนั้นนะครับซึ่งพระองค์ท่านนะครับได้พระราชทานแก่เจ้าหน้าที่และนักกีฬาไทยที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬา4เกมครั้งที่19ณพระตำหนักนนทบุรีนะครับเมื่อวันที่30กันยายน2540นะซึ่งมีใจความสำคัญและก็เนื้อความว่าการที่ท่านทั้งหลายได้รับเลือกเป็นผู้แทนของชาติไปร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นเกียรติและเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แสดงความสามารถในเชิงกีฬาให้เป็นที่ปรากฏการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเช่นนี้ย่อมเป็นที่หวังของทุกคนในชาติที่จะได้เห็นนักกีฬาของตนได้รับชัยชนะแต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่าชัยชนะก็คือการแสดงออกถึงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยตลอดจนการมีระเบียบวินัยและความสามัคคีกลมเกลียวกันในหมู่คณะนอกเหนือจากหน้าที่ในด้านการกีฬาแล้วท่านยังมีหน้าที่ที่สำคัญในฐานะทูตวัฒนธรรมและตัวแทนของประเทศไทยที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสุภาพเรียบร้อยมีมิตรไมตรีอันดีต่อทุกคนเพื่อรักษาชื่อเสียงและเกียรติคุณของประเทศชาติให้เป็นที่ยกย่องสรรเสริญนี่ก็คือเป็นพระราโชวาทนะครับของพระองค์ท่านแล้วก็ในช่วงนี้นะครับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามลุ้นติดตามเชียร์นะครับนักกีฬาไทยให้สร้างผลงานให้กับประเทศชาตินะครับหรือว่าเป็นการสร้างความสุขในสถานการณ์ของสภาพดินฟ้าอากาศก็นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกครับช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงต่อไปช่วงวันนี้ในอดีตครับ

เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับช่วงวันนี้ในอดีตซึ่งทุกๆเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นนะครับตรงกับวันที่30กันยายนในปีต่างๆซึ่งก็มีทั้งเหตุการณ์ที่มีความสำคัญของโลกและก็ของประเทศไทยเหตุการณ์แรกวันนี้นะครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่30กันยายน2395โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนะครับได้ก่อซึ่งก่อตั้งโดยมิชชันนารีชาวอเมริกันคณะเพรสไบรท์ทีเรียนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นโรงเรียนราษฎรแห่งแรกในสยามประเทศต่อมานะครับ30กันยายน2457พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าเบอร์กมอมให้เปลี่ยนนามกรมคลองมาเป็นกรมทดน้ำโดยอยู่ในสังกัดของกระทรวงเกษตราธิการเพื่อดำเนินงานด้านชลประทานก็จะย้อนความเป็นมานะครับให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในเรื่องนี้งานชลประทานนะครับเริ่มขึ้นอย่างจริงจังในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการขุดลอกคลองและขุดคลองขึ้นใหม่ในบริเวณทุ่งราบภาคกลางจำนวนมากซึ่งดำเนินการโดยเอกชนก็คือบริษัทขุดคลองแลคูนาสยามได้รับพระบรมราชานุญาตนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2431เริ่มขุดคลองนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2433มีระยะเวลาดำเนินการตามสัมปทานนะครับ25ปีโครงการก็ประกอบด้วยการก่อสร้างระบบคลองในบริเวณพื้นที่ราบฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเขตจังหวัดปทุมธานีที่เรียกว่าทุ่งรังสิตโดยขุดคลองสายใหญ่นะครับเชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาตรงไปยังแม่น้ำนครนายกพร้อมกับสร้างประตูระบายน้ำสำหรับควบคุมการเก็บกักน้ำเพื่อการเพาะปลูกสร้างประตูเพื่อให้เรือสัญจรคมนาคมขนส่งทางน้ำได้ตลอดทั้งปีอันนี้ก็คือชลประทานนะครับแล้วก็มีการพัฒนามีการสร้างเรื่อยมานะครับจนในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับในรัชกาลที่6ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งกรมทดน้ำขึ้นนะครับแทนกรมคลองเมื่อวันที่30กันยายน2457แล้วก็ได้แต่งตั้งนาย RCR วิลสันนะครับเป็นเจ้ากรมทดน้ำรวมทั้งจัดสร้างโครงการชลประทานป่าสักใต้โครงสร้างเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ก็คือเขื่อนพระราม6ขึ้นที่ตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งก็สามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้นะครับประมาณ 680,000 ไร่ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทยเขื่อนพระราม6นะครับก่อสร้างด้วยหลักวิชาการที่ถูกต้องและก็ทันสมัยตามหลักเทคโนโลยีการพัฒนาแหล่งน้ำสมัยใหม่อย่างแท้จริงและก็นับจากนั้นเป็นต้นมานะครับได้เริ่มก่อสร้างโครงการชลประทานกระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นการจัดการหาน้ำเพื่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภคบริโภคงานก่อสร้างโครงการชลประทานนะครับได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวางเพื่อรองรับการขยายตัวทางการผลิตและความต้องการบริโภคภายในประเทศต่อมานะครับวันที่30กันยายน2538เฟเดริโกเมเยอร์นะครับผู้ในการองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกได้เป็นประธานนะครับในพิธีมอบเหรียญรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์นะครับให้แก่นายแพทย์นัทพมรประวัติอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะที่เป็นผู้อุทิศตนเพื่อให้บริการด้านการแพทย์ต่อสาธารณชน
และวันที่30กันยายน2557กรมทางหลวงชนบทได้ทำเรื่องกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานชื่อสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี1อย่างเป็นทางการจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์ท่านนะครับได้เสนอได้พระราชทานชื่อสะพานแห่งนี้นะครับว่าสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ซึ่งมีความหมายว่าสะพานที่เป็นอนุสรณ์ถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยสะพานแห่งนี้นะครับตั้งใกล้กับวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระอัยกาพระอัยกีและพระราชญานีนะครับที่มีนิวาสสถานเดิมอยู่ที่บริเวณนั้นโดยในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์นะครับทรงเปิดสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์เมื่อวันที่30กันยายน2558นะครับอันนี้ก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับตรงกับวันที่30กันยายนในปีต่างๆก็นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันก่อนครับแล้วกลับมาพบกันช่วงที่3ช่วงท้ายของรายการครับ

ข้าสู่ช่วงที่3ช่วงท้ายของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับวันนี้30กันยายนของทุกปีนะครับก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายวันสิ้นสุดนะครับของการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งของข้าราชการนะครับตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินว่าข้าราชการในประเทศไทยจะต้องเกษียณอายุเมื่ออายุครบ60ปีในวันที่30กันยายนของปีนั้นๆวันนี้นะครับก็จะได้นำสาระน่ารู้นะครับที่ผู้ที่จะเกษียณมีเรื่องที่ควรจะรู้นะครับในเรื่องของสวัสดิการหลังเกษียณเมื่อเกษียณอายุราชการแล้วนะครับข้าราชการก็จะได้รับสิทธิประโยชน์และก็สวัสดิการหลายอย่างที่ได้รับการจัดสรรเพื่อให้สามารถที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขประการที่หนึ่งก็คือเงินบำเหน็จบำนาญที่ข้าราชการปฏิบัติงานมาจะได้รับบำเหน็จหรือว่าบำนาญก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลานะครับของการทำงานแล้วก็เงินเดือนสุดท้ายแล้วก็ต่อไปนะครับสิทธิการรักษาพยาบาลคือข้าราชการและครอบครัวก็ยังคงมีสิทธินะครับในการรับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลของรัฐโดยไม่มีค่าใช้จ่ายบางส่วนซึ่งก็ครอบคลุมนะครับทั้งการรักษาในฐานะที่เป็นผู้ป่วยนอกและก็ผู้ป่วยในประการที่3ก็คือสวัสดิการอื่นๆนะครับนอกจากจะมีเงินบำเหน็จบำนาญแล้วตามแต่จะเลือกแล้วก็ผู้ที่เกษียณแล้วนะครับก็ยังคงได้รับสิทธิอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นเกี่ยวกับการออมทรัพย์นะครับการกู้ยืมเพื่อการออมแล้วก็การได้รับสิทธิยกเว้นภาษีบางประการนะครับอย่างเช่นการลดหย่อนภาษีจากเงินบำนาญเพราะฉะนั้นก็มีการเตรียมตัวนะครับในการเกษียณไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเงินนะครับก็ควรเริ่มเก็บออมตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเพื่อให้มีเงินสำรองเพียงพอนะครับสำหรับการดำรงชีพภายหลังเกษียณการดูแลสุขภาพนะครับก็ทั้งสุขภาพทางกายแล้วก็ทางใจก็จะทำให้คุณสามารถที่จะมีชีวิตอยู่หลังจากเกษียณแล้วก็เรียกว่าเพลิดเพลินกับการงานได้แล้วก็สุดท้ายคือการหากิจกรรมใหม่ๆนะครับโดยการหาเป้าหมายใหม่หรือกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกว่าการใช้ชีวิตนะครับมีคุณค่านะอย่างเช่นการไปทำงานอาสาสมัครหรือการพัฒนาทักษะใหม่ๆก็จะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณไม่น่าเบื่อนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็เป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติงานของข้าราชการไทยหรือว่างานเอกชนนะครับก็เกษียณอายุงานนะครับก็อายุ60ปีเท่ากันก็ขอให้มีความสุขนะครับสำหรับชีวิตหลังเกษียณคุณฟังครับก็สำหรับในวันนี้ก็หมดเวลานะครับของรายการเทิดเกล้าชาวไทยแล้วการพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในเวลา 00:00 ตรงถึง 00:30 นาทีพร้อมด้วยสาระน่ารู้สำหรับในค่ำคืนนี้ผมบุญยฤทธิ์ชิมพิมลผู้ดำเนินในการต้องลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6 มิถุนายนพุทธศักราช2567

0: ครบนะฮะ
1: ครับ
0: ก็คือเกษียณนี่60ปีนะฮะ
1: ครับบางท่านบางคนก็อาจจะขอล่วงหน้า
0: ก็
1: เรียกว่า early เนี่ยนะครับ early ก็คือก่อนเวลาที่จะถึงวันเกษียณจริงๆอาจจะ2ปี3ปีก่อนหน้านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งในการที่จะเริ่มต้นนะครับวิถีใหม่นะครับเห็นว่าคุณนพดลเองก็จะลาด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ออกไปใช้ชีวิตนิดหน่อยนะ
1: อีกประมาณ40ปีเนี่ยนะ
0: หลายคนบอกว่าจะออกไปใช้หน่อยหรือมากก็นะก็ขอให้มีความสุขนะครับ
1: ครับคือช่วงชีวิตของคนเราเนี่ยนะครับมันมีช่วงเป็นช่วงๆอ่ะนะช่วงแรกเขาเรียกกันว่าปฐมวัยช่วงที่สองก็มัชชิมวัยนะช่วงสุดท้ายปัจฉิมวัยช่วงนี้เนี่ยกึ่งๆนะ
0: ครับ
1: ก็คือมัชชิมวัยวัยกลางคนนะนะอย่าถึงขั้นเป็นปัจฉิมวัยเลยเนี่ยนะครับสมมุติว่าถ้าอายุคนสัก100ปีอ่ะนะครับตีว่าเรามีอายุยืนยาวถึง100ปีเนี่ยนะครับในช่วง30ปีแรกอ่ะให้เป็นปฐมวัยไปนะครับ30ปีต่อมาก็เป็นมัชชิมวัยนะครับก็เรียกว่าปลายๆนะครับปลายๆมัชชิมวัย
0: ครับ
1: ที่เหลืออีกประมาณ30กว่าปีหรือ40ปีนี่ก็เป็นช่วงโค้งสุดท้ายนะ
0: นะฮะก็ขอให้ช่วงจะเป็นช่วงกลางหรือว่าช่วงโค้งสุดท้ายก็ขอให้มีความสุขแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: ต้องบอกแบบนั้น
1: แล้วก็มีนะมีคนที่เขาค้นพบว่าตัวเองมีความสุขมากที่สุดเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตนะครับแล้วก็พบความปล่อยวางได้มากที่สุดก็เป็นช่วงนี้แหละนะครับสังเกตได้จากผู้ที่เกษียณหลายๆท่านนะฮะก็บอกว่าในช่วงที่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวก็เป็นความสุขแบบทะเยอทะยานนะอยากมีอยากได้อยากเป็นใช่ไหมฮะพอได้พอมีพอเป็นแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้ามันไม่ได้ไม่มีไม่เป็นก็ทุกข์มากเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของความรักนะเรื่องของการเรียนหนังสือ
0: การ
1: คนผิดหวังเรื่องการเรียนก็ทุกข์มากนะผิดหวังเรื่องความรักก็ทุกข์มาก
0: ครับ
1: นะครับ
0: ทุกก็ต่างกันออกไปนะฮะ
1: ครับ
0: บางคนก็เวลาออกไปออกจากงานแล้วก็กลัวจะเหงาก็มีนะ
1: ครับ
0: แต่หน่วยงานหลายหน่วยงานเขาก็มีการจ้างต่อก็มีถ้าหากว่าหน่วยงานนั้นก็ขาดยังขาดบุคลากรในนั้นอะไรพวกเนี้ยนะ
1: เฉพาะทาง
0: จำป้าไอพี่คนหนึ่งแกอยู่นครนายกนะ
1: ครับ
0: เชื่อมมาก็อายุก็น่าจะ60แล้วแหละแต่ว่าทางที่ทำงานน่ะที่ทำงานเดิมของแกจ
1: ้
0: างแกต้องนั่งรถจากนครนายกอ่ะตีมันตี4กว่าทุกวันก็มาที่ทำงานในกรุงเทพอ่ะแต่ว่าไม่ได้มาทุกวันนะ
1: ครับ
0: สมมติว่าอาทิตย์นึงเขาให้มาช่วยสัก3วันอะไรเงี้ยแกก็วางแผนการเดินทางเอาเองนะครับ
1: ก็ถือโอกาสไป
0: รับรายได้เป็นรายวัน
1: อ๋อเออก็เข้าทีดีเหมือนกันนะ
0: เข้าทีนะก็คือกันความเหงาได้ระยะได้สักแป๊บนึงอ่ะนะไปอยู่บ้านบางทีมันก็แบบไม่มีอะไรทำมากนะเราว่าสูงวัยเนี่ยนะ
1: ก็คือเป็นการทำงานแบบไม่มีความกดดันมากเหมือนแต่ก่อนใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับอยู่บ้านก็ได้ปัดกวาดเช็ดถูปลูกนู่นปลูกนี่ที่อยากกินนะ
1: ครับ
0: ก็ได้จังหวะเวลาก็มาหาเพื่อนเก่าที่ทำงานได้ตังค์ด้วยอะไรเงี้ยนะ
1: ครับก็พลันนึกถึงความสุขนะฮะตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนานะครับที่ว่าคฤหัสถ์หรือผู้ครองเรือนจะมีความสุขได้จากเรื่องใดบ้างครับก็พบว่ามีอยู่4เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือการที่อยากได้อยากมีแล้วก็ได้มีนะฮะอยากได้อะไรแล้วก็ได้สิ่งนั้นก็มีความสุขนะครับอย่างที่บอกนะครับคนไหนที่อยากจะเรียนจบปริญญาเรียนจนกระทั่งจบนะครับไม่มีปัญหาเรื่องการเรียนก็มีความสุขจากเรื่องของการเรียนหรืออยากได้เงินได้ทองนะครับในระดับที่เรียกว่าพอมีพอใช้แบบไม่ขัดสนจนยากก็อิ่มใจว่าตัวเองก็ไม่ใช่คนยากคนจนนะฮะก็ถือว่าเป็นความสุขข้อแรกสุขอันเกิดจากการมีอันเกิดจากการได้หรือการเป็นนะเช่นเป็นบัณฑิตอะไรเงี้ยนะก็มีความอิ่มใจว่าเออเราก็

0: จบปริญญาคนหนึ่งเหมือนกันหรือมีงานมีการทำมั่นคงมีเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความสุขเป็นความอิ่มใจทีนี้มีความสุขในระดับต่อมาก็คือการได้ใช้ในใช้สิ่งที่มีอยู่นั้นเนี่ยถ้ามีแต่ไม่ได้ใช้เนี่ยเขาบอกว่ามันก็ได้ความสุขแค่ข้อแรกข้อที่สองมันขาดไปเช่นบางคนมีรถแต่ไม่ยอมขับขี่ไปไหนเลยนะฮะมีเงิน
1: แล้วเป็นรอยได้ยังไง
0: ใช่มีเงินก็ไม่ใช้เลยนะ
1: ครับ
0: ไปใส่ไหเอาไว้นะนะฮะแล้วก็อิ่มใจว่าตัวเองเป็นคนมีแต่ว่าพอจะใช้แต่ละทีโอ้โหทุกข์ใจมากเลยนะครับหากมีเหตุที่จะต้องใช้เงินเนี่ยนะทุกครั้งที่ใช้เงินรู้สึกเป็นทุกข์ตลอดเลยเนี่ยเข้ากายตระหนี่ทีเหนียวนะฮะคนประเภทนี้ก็มีแต่ว่าก็ยังมีความทุกข์อันเนื่องมาจากการมีนั้นอยู่ก็คือไม่สะดวกที่จะใช้นะ
1: ครับ บางคนก็บอกว่าเป็นกรรมเก่านะมีแต่แบบไม่กล้าใช้อ่ะไม่กล้าใช้เงินกลัวเงินหมดอะไรเงี้ย
0: สุดท้ายก็ตายไปกับตัวอะไรเงี้ยนะ
1: ก็มีแบบนั้นก็มีนะฮะ
0: ตัวเองตาย
1: ใช่
0: เก็บไว้จนตายนะ
1: เออนะฮะก็ทุกมีหลายแบบวันก่อนก็คุยกับเพื่อนร่วมรุ่นที่เคยเรียนมัธยมกันมา
0: ค
1: ือเพื่อนบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีงานประจำนะ
0: ครับ
1: ไม่ได้เป็นพนักงานบริษัทไม่ได้เป็นไม่ได้รับราชการแต่ว่าเขาก็รับงานฟรีแลนซ์นะ
0: ครับ
1: โอ้แต่ทีเนี้ยเวลาอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันก็ทุกสิ
0: ครับ
1: เพราะว่าก็คุยกันบางคนก็มีเงินเก็บไม่เยอะแล้วก็ช่วงอายุ50กว่าเนี่ยก็ถือว่าจะไปหางานอื่นมันยากนะแล
0: ้
1: วงานที่ทำอยู่เนี่ยเงินเดือนก็ไม่ได้ขึ้นอะไรแค่พอพยุงแค่นั้นเองก็เลยทำให้กังวลถึงอนาคตเมื่อตัวเองอายุมากขึ้นแล้ว
0: ที่ทำงานไม่ได้แล้ว
1: นะพวกนี้ทำงานไม่ได้แล้วก็งานบางงานเนี่ยเทคโนโลยีมันก็มาทำแทนแล้วนะ
0: ครับ
1: ถ่ายพงถ่ายภาพอะไรพวกนี้นะฮะ
0: ครับ
1: รับจ้างทำโฆษณาอะไรพวกนี้มีผลกระทบนะครับ
0: โอ้อย่างมากเลยแหละนะฮะยิ่ง AI สามารถทำในสิ่งที่มนุษย์เราเคยทำได้แล้วก็มีรายได้จากการทำนั้นเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: โอ้ก็กลายเป็นวิกฤตของคนในยุคปัจจุบันที่เคยคิดว่าแค่นี้ก็พอกินแล้วนะฮะปรากฏว่ามันไม่พอก็เหตุผลว่าเขาไม่ใช้ไงฮะ
1: ครับ
0: เขาไม่ใช้งานแล้วก็กลายเป็นคนไม่มีรายได้ต่ออีกต่อไปก็คงจะต้องมาคิดอ่านกันใหม่ว่าเราจะสามารถที่จะสร้างรายได้จากเรื่องใดได้บ้างเดี๋ยวนี้เราจะสังเกตเห็นมีคนเข้าสู่โลกออนไลน์กันมากขึ้นนะครับเป็นครีเอเตอร
1: ์
0: นะฮะสามารถที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆเช่นคนวัยเกษียณบางคนก็ประสบความสำเร็จนะในการเล่าเรื่องราวต่างๆเรียกว่าวัยเก่า
1: ครับ
0: นะหลังจากที่ใช้ชีวิตมา60ปีผ่านมาแล้วเนี่ยมีเรื่องราวใดๆที่อยากจะมาเล่าให้ลูกให้หลานได้ฟังกันสั้นๆนะฮะวันละสั้นวันละไม่กี่คลิปอ่ะแต่ว่ามีผู้ติดตามเยอะเหมือนกัน
1: ใช่ผมก็เคยเห็นคนที่แบบอยู่ในวัยเกษียณนะ
0: ครับ
1: มาแบบนี้นะฮะเล่าไม่ยาวนะเล่าไม่ยาวเล่าเรื่องในท้องที่ที่ตัวเองอยู
0: ่
1: นะอย่างเช่นทำไมเขาถึงเรียกสะพานนี้นะ
0: ครับ
1: เนี่ยในเขตที่เขาอยู่เนี่ยเขาก็พูดให้ฟังอะไรเงี้ยนะหรืออาจจะเอาเรื่องของจังหวัดอื่นๆมาเล่าให้ฟังในมุมแบบที่คนอยากรู้นะฮะ
0: ใช่ครับเนี่ยเมื่อวานก็มีแฟนรายการของเราก็โทรศัพท์มานะคุณจำนงนะ
1: ครับ
0: จากทางนครสวรรค์นะครับก็โทรมาบอกว่าเอออยากจะให้เล่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นสมมติว่าช่วงนี้นะฮะน้ำท่วมคลองแสนแสบเล่าที่มาคลองแสนแสบหน่อยนะเห็นเขาบอกว่าสมัยอดีตนั้นมียุงเยอะยุงกัดซะจนแสบเลยนะ
1: เหรอน้ำก็ไม่ค่อยหอมเนี่ยนะน้ำที่ไม่ค่อยหอมเนี่ยมาในยุคกลางๆแล้วช่วงต้นของคลองแสนแสบเองเนี่ย
0: ผ
1: มว่าไม่น่าจะเสียขนาดนี้นะช่วงที่มีกรุงเทพแรกเนี่ย
0: ครับแล้วก็บ้างก็บอกว่ามาจากเขมรภาษาเขมรมีคนเขมรอพยพมาอยู่เยอะแสบๆนี่มาจากภาษาเขมรที่แปลว่าจืดอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ทะเลสาบอะไรเงี้ยนะก็มีหลายที่มานะครับซึ่งความรู้อะไรต่างๆเหล่านี้หรือประสบการณ์เหล่านี้ก็มีผู้เล่าเอาไว้มากมายหลายเรื่องถ้าเกิดมีคนที่แบบเสาะแสวงหามารวบรวมแล้วมาเล่าก็เป็นเกร็ดเป็นความรู้สำหรับคนรุ่นหลังๆได้นะครับเพราะบางคนเนี่ยกลุ่มเป้าหมายอาจจะไม่ใช่กลุ่มที่ชอบการอ่านนะแต่ถ้าฟังเนี่ยได้นะฮะ
1: ครับ
0: บางคนชอบที่จะฟังมากกว่าที่จะอ่านถ้าบอกว่าเออไปอ่านเอาสิในนั้นในนี้มีไปค้นหาเอาบางคนบอกไม่ไปเลยสมองไม่ไปแต่ถ้าเล่าให้ฟังเนี่ยอยากจะฟัง
1: เออก็เหมือนกับคนที่แบบเวลาทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกข่าวมาเป็นข่าวให้อ่าน
0: ครับ
1: เออถ้ายาวหน่อยนี่ก็จะบ่นละ
0: ใช่
1: บอกว่าไม่ทันยุคไม่ทันสมัยในที่สุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ต้องมีการปรับตัวล่าสุดช่วงที่น้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยก็มีการปรับภาษาให้เข้าถึงชาวบ้านมากยิ่งขึ้นครับคุณตุติยา
0: เช่นหัวจะปวด
1: ก็คืออ่านคือเวลาอ่านแป๊บเดียวรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วก็มีศัพท์ทันสมัยมาด้วยนะ
0: ครับศัพท์ต่างๆเหล่านี้เหมือนเป็นศัพท์ที่อยู่ในประโยคสนทนาอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ผู้คนก็พออ่านปุ๊บก็เป็นอันเข้าใจรู้เรื่องแทนที่จะเกริ่นอารัมภบทตามแบบฉบับการทำหนังสือราชการนะฮะสมัยก่อนก็จะอ้างอิงว่าจากอิทธิพลของพายุโน่นนี่นั่นกว่าจะเข้าเรื่องมันก็ใช้เวลาอยู่นาน
1: นานมากสมัยผมหนุ่มๆเนี่ยผมไปทำข่าวที่ประเทศลาวนะ
0: ครับ
1: การพยากรณ์อากาศของประเทศลาวนี่สั้นๆ มักจะสั้นกระชับได้ใจความ
0: ครับ
1: อย่างเช่นวันนี้ฝนตกปล่อยๆบักฮำน้อยลงเล่นน้ำได้สบาย
0: นะเห็นภาพเลยนะ
1: ครับ
0: เห็นภาพแล้วก็เข้าใจรู้เรื่องกระชับสั้นความจริงก็ตรงนะตรงกับหลักของการสื่อสารว่าการสื่อสารที่ดีมีคุณภาพคือสั้นกระชับรู้เรื่องเข้าใจยิ่งปัจจุบันนะฮะคนมีเวลาค่อนข้างจำกัดถ้าไปยืดเยอะยาวนานอารมณ์บวชโอ้โหไหว้ครูอยู่ตั้งนานกว่าจะเข้าเรื่องนี่คนเขาเรียกว่าปัดหน้าจอทิ้งไปแล้วนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เขาก็มีการชื่นชมกันนะว่าร
0: ู้จัก
1: กรมอุตุนี่ก็มีการพัฒนามากขึ้นนะครับก็เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น
0: ปรับตัวคือต้องปรับตัวเพราะนายกสั่งนะนายกสั่งว่าปรับตัวเพราะว่านายกเองบางทีฟังก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันเนี่ยขนาดเป็นนายกท่านออกตัวอย่างนั้นเลยนะฮะก็แปลว่าเรื่องนี้สำคัญเรื่องของการสื่อสารนี่สำคัญ
1: สำคัญคือถ้าอยากจะเอาแบบแผนแบบเดิมอะที่แบบเป็นทางการหน่อยก็โพสต์แบบทางการฉบับหนึ่งแล้วก็อีกชาวบ้านอีกฉบับหนึ่งก็ยังได้เลยนะฮะ
0: คือย่อยนะ
1: ย่อยสองโพสต์ติดต่อกันไม่เห็นมีใครว่าเลย
0: ใช่คืออาจจะโพสต์เนี่ยก็เป็นตัวที่ย่อยแล้วก็เนื้อในคอมเมนต์เนี่ยอาจจะใส่รายละเอียดเอาไว
1: ้
0: ผู้สนใจใครรู้ก็พึงเข้าไปอ่านดูในคอมเมนต์นั้นเถิดนะฮะก็จะได้รายละเอียดเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในส่วนที่เป็นย่อๆสั้นๆกระชับรู้เรื่องนะฮะก็เอาไว้เป็นส่วนของแคปชั่นไปนะควรจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าเอาแบบโอ้โหข้อความยาวยืดเอาไว้เป็นในส่วนของแคปชั่นพร้อมทั้งกระดาษที่เป็นข้อความที่เป็นคำประกาศซึ่งตัวหนังสือก็เล็กมากเลยนะฮะเอามาไว้บางทีคนก็แบบโอ้โหมันต้องใช้เวลาในการดูในการอ่านซึ่งก็น่าจะมีคนแบบสรุปมาให้ย่อยมาให้เขาต้องการคนแบบนั้นนะ
1: ครับนะฮะกระชับได้ใจความนะครับไม่เย็นเยอะสำหรับในยุคปัจจุบันครับ
0: นี่นะเพราะฉะนั้นใครก็ตามเนี่ยนะต่อให้เป็นคนวัยเกษียณนะแต่ว่ามีทักษะในการย่อยเรื่องราวต่างๆแล้วสามารถที่บำบอกมาเล่าให้คนทุกเจนนะคนรุ่นลูกคนรุ่นหลานฟังแล้วก็เข้าใจได้นี่ถือว่าได้เปรียบมากเลยนะฮะอย่างคุณดุพดลมีความรู้เรื่องของพระเครื่องเนี่ยนะฮะมาเล่าตำนานพระเครื่องพระเกจิคณาจารย์อะไรต่างๆแบบโอ้กระชับสั้นไม่แน่นะอาจจะมีผู้ติดตามเป็นหลักแสนหลักล้านได้นะฮะ
1: ใช่ครับ ผมก็เริ่มทำคลิปนะทำคลิปให้เรียนรู้เรื่องเหรียญนะครับว
0: ่
1: าเหรียญไหนก็น่าอนุรักษ์บ้างอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เล่าประวัติพระกิจิอาจารย์สอดแทรกเข้าไปแบบสั้นๆไม่ยาวครับไม่เกิน2นาที
0: ครับครับอย่างนี้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายคือสะดวกในการแชร์คือเขาชมก็ใช้เวลาไม่นานในการชม
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็แชร์ต่อคนก็อยากจะเข้าไปดูเพราะว่ามันไม่ยาวจนเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ๆที่ต้องการอะไรที่มันกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นความสุขนะฮะความสุขด้วยส่วนหนึ่งคือบางคนวัยเกษียณอาจจะไม่ได้ทำเพื่อรายได้อะไรมากมายนะแค่ทำแก้เซ็งนะแต่ทำไปทำมามันอาจจะกลายเป็นงานที่มีรายได้ก็ได้นะ
1: ครับ ช่ครับแล้วก็ตอนนี้เรื่องของน้ำนี่ก็เริ่มลดนะในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแล้วก็จังหวัดต่างๆด้วย
0: ใช่ครับแต่ว่าบางที่
1: เป็นยังไงล่ะ
0: บางที่ที่เพิ่งจะมาก็มีเหมือนกันนะเช่นแถวภาคกลางอยุธยาอ่างทองสุพรรณบุรีนะเขาบอกว่าเนี่ยในช่วงต้นเดือนตุลาจะมาอีกแล้วเห็นกรมอุตุ
1: เหรอ
0: โพสต์เองเลยนะบอกว่าแดดยังไม่ทันได้อุ่นสักเท่าไหร่เลยเนี่ยนะครับ ฝนจะมาอีกแล้วได้ข่าวว่าจะมาอีกแล้วช่วงวันที่3ถึงวันที่5ตุลาคมเนี่ยนะฮะ
1: ก็ยังดีไม่ได้ตกต่อเนื่องแบบประเทศญี่ปุ่นนะเห็นประเทศญี่ปุ่นก็ลงสถิติมา34วัน
0: ต่อเนื่องเหรอฮะ
1: ฝนตกต่อเนื่องก็ดูสนามแข่งขันกีฬากรีฑาเนี่ยฮะ
0: ครับ
1: ตอนที่เราเห็นน้องบิวภูริพลบุญสอนวิ่งอ่ะนะแล้วก็ทีมนักวิ่งของเราอ่ะวิ่งสายฝนลนมาแปะแปะแปะทั้งนั้นน่ะนะ
0: อืมครับ
1: ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยฝนค่อนข้างเยอะๆนะครับ
0: ครับอ่ะวันนี้นำบทเพลงมาฝากคุณผู้ฟังนะครับอย่าท้อทำบุญครับ

0: ทเพลงอย่าท้อทำบุญคุณสตรีกับการให้ฟังนะครับ
1: แบบอย่าเพิ่งท้อนะครับบางคนบอกว่าโอ้อายุ60 ปีจะเกษียณแล้วหรือเกษียณแล้วปีนี้เนี่ยยังไม่มีสมบัติพัสถานเป็นของตัวเองเลยบ้านก็ยังต้องเช่าเขาอยู่นะครับก็อย่าเพิ่งไปท้อบางทีอยู่บ้านเช่าอาจทำให้เรามีความสุขนะฮะไม่กังวลใจอะไรมากเท่ากับเจ้าของบ้านหลังใหญ่หลังโตก็ได้นะ
0: ครับ
1: อืม
0: ใช่ครับก็เพียงตื่นมามีข้าวกินทุกมื้อ
1: ครับ
0: นะครับฝนตกหลังคาไม่รั่วเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็พอที่จะโอเคอยู่นะครับ
1: มีบางคนชอบวิถีชีวิตแบบนี้นะก็คือแบบก็เช่าเขานะพอแบบนึกอยากจะย้ายเปลี่ยนที่เช่าไปอยู่ที่อื่นก็ไปได้โดยที่ไม่ต้องติดค้างอะไรกับสถานที่อยู่อาศัยของตนเองนี่แบบนี้ก็มีนะไม่ยึดติดนะฮะเหมือนกับร่างกายที่เรายืมมาใช้งานเนี่ยนะพอถึงเวลาจะต้องทิ้งไปก็อ่ะก็เดี๋ยวไปหาร่างใหม่
0: ครับ
1: นะฮะอันนี้ก็แบบอีกสไตล์หนึ่งในการดำเนินชีวิตนะครับวันนี้อีกเพลงหนึ่งนะครับจากศิลปินวงโฮปให้กำลังใจผู้เกษียณอายุราชการนะครับจากเพลงที่มีชื่อว่าจากใจครับ

0: ช่วงสุดท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาครับ
1: แบบให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านคุณนพดลกล่าวอะไรกับแฟนรายการหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องรำลากันแล้วนะฮะ
0: ครับก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะฮะที่ซัพพอร์ตมาโดยตลอดเป็นแฟนรายการกันอย่างเหนียวแน่นนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาพูดคุยกันทางหลังใหม่หน้าใหม่เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ยังคงทำกิจกรรมร่วมกับสถานีต่อไปครับไม่ต้องห่วงนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วกันนะครับ
1: ได้
0: เดี๋ยวท่านใหม่ที่จะมาพูดคุยกับคุณสุธีชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะ
1: คุณคุเดี๋ยวนะชื่อ
0: เอาชื่อเล่นก็ได้ชื่อเล่นนะ
1: น้องเชอรี
0: ่นั่นน้องเชอรี่มานะ
1: ครับได้ครับมนัญญาเชอรี่มนัญญาคุปตะธรรมนะฮะ
0: ครับ
1: ก็เคยเป็นพิธีกรในรายการธรรมะมาก่อนสมัยที่เป็นนักศึกษานะฮะ
0: งั้นสบายเลยนะได้พูดคุยกันนะครับ
1: ได้เลยก็คงจะเป็นเรื่องราวเบาๆนะครับมาพูดคุยสนทนากันยามเช้าในแบบที่พูดคุยกับคุณนพดลมานี่แหละ
0: ครับ
1: แล้วก็จัดรายการมาโหน่าจะ20ปีได้มั้งฮะ
0: ใช่ครับ
1: นะ
0: ประมาณนั้นนะฮะอยู่ในกองทัพก็สัก30ปี
1: โอ้ยาวนาน
0: ยาวนานนะฮะ
1: ครับแฟนๆรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดก็ส่งคำอวยพรนะครับให้ชีวิตช่วงที่ได้พักผ่อนนี้ของคุณนพดลได้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็สมปรารถนาในสิ่งที่มุ่งหวังตั้งใจในช่วงนี้ต่อไปครับ
0: ครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดไหม
1: นี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้านี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

นี่ถือได้ว่าเป็นเพลงประกอบละครนะครับที่ดังข้ามยุคกันมาถึงแม้ว่าละครจะอวสานไปนานนะครับแต่ว่าด้วยความขลังของเพลงนี้นะครับสาวทอผ้าไหมในเวอร์ชันของมณีมุกดานะครับก็กลายเป็นเพลงที่ดังข้ามปีมานะครับเป็นนับ10ปีทุกวันนี้ก็ยังมีคนขอฟังมีคนคิดถึงตลอดเลยทีเดียวนะครับผลงานการเขียนและก็ปลายปากกาของนางหงาสุรชัยจันทิมาธรจากคาราวานนั่นเองนะครับที่ 5:34 นาทีแล้วครับเวลาของคุณลูกทุ่ง Next ในเช้าของวันปลายเดือนวันสุดท้ายพอดีเลยครับวันพุธ30กันยายน2569นะครับหลายคนตื่นและเรียบร้อยนะครับวันนี้เป็นวันทำงานตามปกตินะครับไม่ได้เป็นวันหยุดเหมือนกับ2วันที่ผ่านมาเดี๋ยววันนี้อัปเดตเรื่องของน้ำด้วยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะถึงเรื่องของน้ำว่าเอ๊ะถนนเส้นไหนยังไงบ้างที่น้ำลดน้ำยุบแล้วนะครับนะส่งข่าวกันหน่อยเผื่อว่าใครกำลังจะเดินทางก็จะได้เป็นข้อมูลไปด้วยส่วนตอนที่5ครึ่งที่ผ่านมานี่เองนะครับล่าสุดก็ไปสำรวจเรื่องเมฆฝนก่อนนะครับเพราะตอนนี้สิ่งที่กลัวที่สุดคือกลัวฝนนะครับเพราะถ้าเกิดฝนมาอีกอ้าวตายแล้วซ้ำมาอีกนะครับในกรุงเทพนะครับและปริมณฑลในเช้าวันนี้ไม่พบกลุ่มฝนนะครับแล้วก็อุณหภูมิก็สบายๆอยู่ที่27องศาเซลเซียสนะครับอัปเดตล่าสุดตอนที่5ครึ่ง

0: ันนี้ปรารถนามาในเวอร์ชันของกัณพัฒน์ครับบรรยากาศเริ่มคลี่คลายนะครับหลายจุดแล้วก็วันนี้คนก็เข้าสู่สภาวะของการทำงานนะครับหลังจากที่หยุด2 วันแต่ว่ายังมีหลายพื้นที่เลยนะครับที่ยังคงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวันเมื่อวานนี้นะครับเรื่องของการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กลองที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนะก็มีน้ำนะครับที่ท่วมนะครับพอเปิดประตูระบายน้ำในเขื่อนเพราะที่ต้องระบายถ้าไม่ระบายเขื่อนพังนะครับก็ต้องรับสภาพนะครับแล้วก็รวมทั้งเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ในหลายๆส่วนด้วยกันนะครับเมื่อวานนี้ก็มีศิลปินนะครับที่โพสต์ในโซเชียลมีเดียอย่างเช่นยุ้ยญาติเยอะนะครับก็บ้านเนี่ยโดนน้ำเข้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าอยู่ตรงเลยที่ท่าม่วงกาญจนบุรีเหมือนกันนะครับนะส่งกำลังใจกันไปครับในเช้าวันนี้นะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์ตามที่ได้มีการออกข่าวว่าเดี๋ยวประมาณสุดสัปดาห์เนี่ยวันที่3ที่4นะครับน้ำเหนือก็จะ go to กรุงเทพมหานครนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะหลายๆคนที่เตรียมจะยกของลงอย่าเพิ่งยกนะครับใครที่เอาของเทินๆไปอะไรยังไงวางแผนตอนนี้เราเริ่มที่ต้องอยู่กับน้องน้ำให้ได้นะครับนะสวัสดีไปยังหลายๆคนด้วยนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะพี่สุจิตราจากเชียงใหม่ไม่ใช่จากสกลนครนะครับรายงานตัว Good Morning เหมือนเดิมนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะนะแล้วก็ขอเพลงมาด้วยสวัสดีไปยังพี่จิมป๊อปปี้นี่นะครับมาไม่แน่ใจวันนี้นะครับขายของแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ยังมีป้าแป๋วนี่เปิดฐานชงวันแรกของสัปดาห์เลยนะครับหลังจากที่หยุดกันไปตั้งแต่นู่นนะครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับไปอุดหนุนกันได้ลาดพร้าว101แยก6นะครับใครอยู่แถวนั้นนะครับแล้วก็ยังมีแม่จิตนะครับแม่จิตติวันหรือว่าแม่ยาของเรานะครับก็ Good Morning ตื่นแต่เช้าเหมือนเดิมนะครับสวัสดีไปยังพี่นุชราบ11ด้วยนะครับที่อยู่แถวบางแคแล้วก็มีพี่จุกนะครับมาทักทายกันมีคุณชนิศราแม่ปี๊ดคุณนกชลิดาครับน้องนกของเราก็บอกสวัสดีค่ะพี่ดิจิทัลนะคะนะเขาที่ทำงานแล้วหรือยังเอ่ยเช้านี้นะคะพี่นรากันตปราจากเชียงใหม่นะคะอุ้ยใส่น้ำก็มาค่ะ Good Morning มานะคะส่งข้อความมาแล้วเสร็จแล้วก็ไปนอนต่อนอนแช่น้ำสบายใจนะคะตื่นมาอีกทีนึงอยู่ในท้องจระเข้แล้วนะคะสวัสดีเพียงคุณสิริพรด้วยนะครับพี่บรรจงขันธปราบนะครับคุณพารินด้วยนะครับคุณละอองดาวคุณลักษณะ183นะครับพี่เอื้องจากเชียงใหม่นะครับคุณลักษมีจันน้อยพี่สุรัตนานะครับป้าตุ๋ยนะครับผู้โชคดีเมื่อวานนี้นะครับที่ได้รับเครื่องใช้ไฟฟ้าแม็กซ์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีน้องติมจากนครปฐมนะครับกูดมอร์นิ่งมาเพิ่มเติมคุณรณชัยด้วยนะครับสวัสดีนะครับแล้วก็ขอเพลงมาเหมือนเดิมวันนี้ตื่นเช้าไม่ตื่นสายนะครับเหมือนกับเมื่อวันวานที่ผ่านมาสวัสดีไปยังพี่ดำระรวงด้วยครับในไลน์กลุ่มด้อมคนลุกทุ่งคุณละเอียดธรรมศรีนะครับแล้วก็ยังมีสาหร่ายยิ้มใสนะครับแฟนประจำดั้งเดิมของเรานะครับรวมทั้งคุณยายจ๋าด้วยนะครับก็มารวมทั้งคุณออนสวัสดีด้วยนะครับพี่บอลบางกรวยนี่มาเหมือนเดิมนะครับจากทางหลายด้อมคนลุกทุ่งนะครับที่ทักทายกันเช่นเดิมทุกวันนะครับใครที่มาเราก็ใจชื้นว่ายังไม่ตุยไปไหน
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
0: คนลุกทุ่ง Top 10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

เดี๋ยววันศุกร์นี้ลุ้นกันกับการทัศนะกับเพลงนี้กันต่อนะครับหลังจากที่เข้ามาในชาร์ตของเราในอันดับที่10แล้วสำหรับสุดแขนทศกัณฐ์ครับคนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119คุณพิสมัยจากเกาหลีนะครับส่งมาบอกว่าทานกาแฟดำเหมือนเดิมค่ะเช้าวันนี้แกก็ต้มนะอากาศกำลังดีเลย16องศาเซลเซียสที่นู่นนะครับแล้วก็เข้าสู่ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีน่าจะสวยอยู่นะครับแอบถ่ายรูปสวยๆส่งมาด้วยก็ดีเหมือนกันนะจะได้รู้ว่าสวยขนาดไหนครับสวัสดีไปยังคุณธนุบินรถตู้จากบางปะอินนะครับน้องนาท่าข้ามนะครับมาเช็คชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ฟังกันไปยาวๆเลยนะคะแล้วก็รวมถึงพี่หนุพินกู๊ดมอร์นิ่งด้วยครับ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมการขนส่งทางบกกำชับแอปพลิเคชันเรียกรถห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาค่าโดยสารช่วงน้ำท่วมและเกิดเหตุแพหลุดลอยตามกระแสน้ำชนบานประตูเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ต้องเร่งปิดประตูน้ำสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องใช้

0: ได้มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวัน

0: เข้าปฏิบัติการกู้แพที่หลุดและลอยไปชนบริเวณประตูเขื่อนทั้งนี้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการกู้แพและควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำแม่กองติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกกำชับแอปพลิเคชันเรียกรถห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาค่าโดยสารเอาเปรียบประชาชนช่วงน้ำท่วมหากประชาชนพบการบริการที่ไม่เป็นธรรมให้แจ้งสายด่วน1584คุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
1: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมขนส่งทางบกกำชับผู้ให้บริการเรียกรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทุกแพลตฟอร์มห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมโดยต้องกำหนดค่าโดยสารและค่าบริการอย่างเป็นธรรมและไม่เกิดอัตราที่กฎหมายกำหนดรวมถึงห้ามเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากผู้โดยสารนอกเหนือจากที่ระบบกำหนดพร้อมกำชับให้ผู้บริการดูแลคนขับไม่ยกเลิกหรือปฏิเสธผู้โดยสารโดยไม่มีเหตุสมควรและแจ้งข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมเส้นทางปิดการจราจรเพื่อให้คนขับเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยรวมถึงจัดรถให้เพียงพอกับความต้องการโดยให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุผู้พิการเด็กและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้กรมขนส่งทางบกจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเตรียมนำมาตรการตัดคะแนนตามสมุดพกแอปมากำกับดูแลให้ผู้บริการอย่างเป็นระบบโดยประชาชนที่พบการเรียกเก็บค่าโดยสารไม่เป็นธรรมถูกยกเลิกหรือปฏิเสธการให้บริการสามารถเรียกร้องได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงมาวินพานุรักษ์รายงาน
0: ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
2: ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2533
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: ชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

ถือว่าเป็นความลงตัวสุดๆนะครับของวงนิยมแล้วก็การทำงานร่วมกันกับจิ๋วสกุลชัยด้วยนะครับกับอีกฝั่งของพระจันทร์ส่วนก่อนหน้านั้นเราได้ฟังชวาตาปีนะครับเพลงจากน้องเบียร์เกติศักดิ์ด้วยที่ถูกขอมานะครับต้อนรับทาง FM 103กลับมาติดตามคนลุกทุ่งกันต่อนะครับวันนี้มีประกาศเตือน8จังหวัดรับมือน้ำทะเลหนุนนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนะครับตามที่เราได้ยินข่าวแว่วๆมาว่าน้ำทะเลจะหนุนด้วยน้ำเหนือจะมานะครับอู้ตายแล้วจะอยู่กันอย่างไรใดๆนะครับมาติดตามกันครับมีตรงจุดไหนบ้างแน่นอนที่สุดนะครับถนนสุขสวัสดิ์เอ่ยถนนพระราม2นะครับซึ่งก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ำทะเลหนุนได้นอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับมีฉะเชิงเทราสมุทรปราการนะครับนนทบุรีปทุมธานีนะครับแล้วก็นครปฐมสมุทรสงครามด้วยซึ่งมีโอกาสที่จะเสี่ยงเรื่องของน้ำทะเลหนุนนะครับตั้งแต่ช่วงวันนี้จนถึงวันอาทิตย์เลยทีเดียวนะครับก็จับตามองกันไปส่วนน้ำเหนือที่จะมาทาง อ่างทองอยุธยาสิงห์บุรีนะครับคงใช้เวลาประมาณน่าจะสัก 2-3 วันแล้วก็ลุ้นกันต่อว่ามันจะสามารถที่จะทำใหเราเดือดร้อนกันได้มากขนาดไหนนะครับเพราะว่าน้ำเยอะจริงๆนะครับปีนี้ทั้งฝนเอ่ยน้ำป่าเอ่ยใดๆนะครับซึ่งก็เป็นไปตามกลไกวัฏจักรของธรรมชาตินะครับแล้วก็หลายคนบอกโอ้โหเดี๋ยวนี้เวลาซื้อรถต้องรถซื้อรถที่เป็นแบบรถยศสูงและเพราะว่าเราอยู่กับน้ำแล้วก็น้ำมีโอกาสที่จะท่วมๆแบบนี้นะครับไม่จุดใดก็จุดหนึ่งแหละเมื่อปีก่อนก็จำได้มาที่ภูเก็ตนั้นก็ท่วมใหญ่ปีนี้เป็นกรุงเทพมหานครโดนแจ็คพอต

ที่คนดนตรีป๊อปนะครับก็ถือได้ว่าโด่งดังมากๆกับเพลงเชือกวิเศษนะครับออริจินอลโดยวงลาบานูนนะครับที่ถือได้ว่าเป็นเพลงดังมากๆนะครับวันนี้มาถ่ายทอดในเวอร์ชันของสาวๆในฝากฝั่งของลูกทุ่งกันบ้างนะครับจากไทโทนเจนค่ายเพลงค่ายใหม่นะครับจากทางเจอร์เมนมิวสิกเขาเองนะครับกับเพลงนี้เลยเชือกวิเศษในเวอร์ชันของก้านตองและก็ออยเลอร์เพราะดีเหมือนกันเนาะสำหรับเพลงนี้นะครับส่วนก่อนหน้าเราได้ฟังละครชีวิตนะครับในเวอร์ชันของน้องท็อปพสุพัฒน์ด้วยแล้วก็มีอ้อมแขนว่างงานนะครับจากน้องตะกิติศักดิ์ซึ่งไม่ได้ฟังกันนานแล้วนะครับอ่ะคุณขอมาก็ต้องจัดให้สินะครับสวัสดีไปยังพี่นิสสุภวรรณจากบุรีรัมย์ด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งบังซุปในชั่วโมงนี้นะครับเปิดฐานชงหรือเปล่าครับวันนี้รามคำแหงนะครับก็น่าจะน้ำลดลงแล้วนะครับแล้วก็มีคุณนัชยาสวัสดีด้วยนะครับพี่หนุ่มพินน้องจิ๊บน้องตาลพี่แมววันนี้บอกว่าตื่นมาก็ได้ฟังเพลงเพราะๆเลยฮิวใจแล้วก็ดีสุดๆ ด้วยเหมือนกันนะครับนะวันนี้ทุกอย่างคลี่คลายนะครับแล้วก็เริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแล้วนะครับลาดพร้าว101ที่อ่วมๆมาหลายวันนะครับก็วันนี้นะครับน้ำก็แห้งแล้วก็มีแบบขังๆอยู่ข้างทางนิดหน่อยประมาณแบบว่าคืบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองอันนี้ถ้าเกิดว่าคืบหนึ่งเราไม่ถือว่าน้ำท่วมนะคะเพราะว่าปกติถ้าคืบหนึ่งเราก็เดินลุยเดินไล่อีแตะกันเต็มที่นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าช่วงประมาณคืบหนึ่งแบบนี้ก็หมายถึงว่าเป็นช่วงสภาวะปกตินะครับของกรุงเทพอยู่แล้วนะครับณจุดนี้นะครับแล้วก็เป็นคืบหนึ่งที่อยู่ตรงบริเวณแบบว่าฟุตบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับริมทางนะครับฟุตบาทไม่ท่วมแต่มาท่วมเอาตรงถนนหน่อยนึงนะเดี๋ยวเราก็วิ่งอีตรงหลังเต่าตรงถนนเกาะกลางนะครับตรงเลนกลางก็จะช่วยให้ไม่รถไม่จมน้ำนะครับแล้วก็น้ำก็ต้องเวลาขับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเรื่องของน้ำจะได้ไม่กระเซ็นไปโดนคนอื่นสำหรับคนที่เดินทางเท้านะครับวันนี้การจราจรต้องเผื่อเวลานะครับบางจุดอาจจะยังไม่ได้ปกตินะครับอาจจะมีน้ำแบบว่าขังรอระบายอยู่นิดหน่อยนะครับใครที่อยู่แถวเส้นทูปะเตมีบ้างเป็นยังไงเมื่อวานนี้ดูข่าวนะครับโอ้โหน้ำสูงขึ้นประมาณ60ถึง80เซนติเมตรนะครับ80เซนนี่ก็โอ้โหน่าจะประมาณเกือบเมตรเลยนะครับก็มีประมาณเกือบเอวนะครับไม่รู้ว่าเช้าวันนี้ลดลงบ้างแล้วหรือยังสวัสดีไปยังคุณจรดาด้วยนะครับได้เห็นข้อความของทุกคนแล้วก็ชื่นใจ

คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

ยังอยู่ในอันดับที่4ครับหัวอกพ่อห้างครับเพลงนี้จากแมนมณีวันวันนี้มีใครหลายคนใจตรงกันด้วยนะอยากฟังเสียงของพี่แมนมาเปิดให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับขอบคุณสำหรับอาบาโลนคอลลาเจนด้วยนะครับที่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆครับในช่วงที่ผ่านมาเมื่อเดือนก่อนนี้เรียกว่าท็อปสเปนเดอร์กันเลยทีเดียวนะครับหลายคนที่ได้ซื้อไปแล้วก็ทานแล้วก็เห็นผลซื้อให้กับตัวเองแล้วก็ยังมอบไปกับคนที่เรารักนะครับจะเป็นพ่อแม่นะครับหรือว่าจะเป็นปู่ย่าตายายที่บ้านเนี่ยนะครับท่านก็บ่นปวดเข่าปวดเข่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะครับเราก็ทำงานอยู่อีกที่หนึ่งเนาะบางคนก็บอกเอาอย่างนี้เอานี่ไปเลยนะครับสั่งไปให้ทานปรากฏว่าคุณแม่คุณพ่ออาการดีขึ้นคุณปู่คุณย่าก็ดีเหมือนกันเรียกว่ายกบ้านกันเลยนะครับล่าสุดที่สั่งกันไปเซตใหญ่เพื่อที่จะไปให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็ปู่ย่าได้ทานที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเห็นไหมดีจริงๆแต่ว่าต้องกำชับให้ท่านนะบอกว่าต้องกินทุกวันนะตอนเช้า2ช้อนตอนเช้าละลายกับน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องนะครับแล้วถามทำไมว่าคอลลาเจนอาบาโลนนะครับยี่ห้อเนี้ยอาบาโลนคอลลาเจนเนี่ยจึงเห็นผลดีแล้วคนกินแล้วเห็นผลแล้วก็ได้รับความสุขกับการที่ไม่ต้องทนปวดเข่าอีกต่อไปเพราะว่าเจ้าตัวนี้เป็นตระกูล Aldinature Type 2นะครับซึ่งเป็นตระกูลที่ดูแลเรื่องของข้อเข่าโดยตรงแล้วก็เขามีเอกสิทธิ์หนึ่งเดียวของอาบาโลนก็คือการละลายน้ำได้เร็วและก็ดูดซึมได้ง่ายนะครับนี่คือจุดเด่นเลยนะครับยี่ห้ออื่นเราไม่รู้แหละบางทีเขากินเข้าไปบางทีดูดซึมแค่ 30% 40% แล้วก็คือกินไปแล้วก็ไม่ค่อยเห็นผลบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสำหรับตัวนี้เราจริงใจกับผู้บริโภคว่าเฮ้ยกินแล้วมันต้องดีกินแล้วมันต้องเห็นผลมันถึงจะต้องเอามาโปรโมตในคนลุกทุ่งแล้วก็ออกจากปากของดีเจแต่ละคนที่เราก็รู้จักมักจีกันอยู่แล้วไม่ใช่แบบว่าอีโบอีเบ้ไหนมาพูดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยและอันต่อมาคืออะไรรู้มั้ยก็คือพอแฟนคลับกินดีเราก็ดีใจว่าสิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยมันดีต่อแฟนรายการของเราดีต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องด้วยนะครับแล้วก็บางคนก็แนะนำให้เพื่อนกินแต่เพื่อนก็บอกว่าเอ๊ะตะเกียบกินแต่ว่าโดนโอดโอยโอดโอยแล้วก็ไปปวดเข่านะครับล่าสุดนี้ได้ข่าวว่ามีเพื่อนของเพื่อนไม่ยอมกินไปใส่สนับเข่าแล้วก็แบบว่าทนทุกทรมานแล้วท้ายที่สุดนางก็ต้องมากินพอกินเสร็จเดือนเดียวถอดสนับเข่าเดินละลาเลยจ้าตอนนี้เธอนางเดินจากชั้น1ขึ้นชั้น3ชั้น3ขึ้นชั้น1ที่ออฟฟิศสบายเลยนางบอกรู้งี้กินตั้งนานแล้วไม่ยอมเชื่อพี่ท็อปอ้าวเห็นมั้ยก็บอกแล้วว่าอันนี้เขาไม่ได้เพิ่งขายกันเมื่อวานเขาขายกันมาเกือบ3ปีแล้วจ้าอาบาโลนคอลลาเจนตัวนี้นะครับแล้วก็มีปริมาณคอลลาเจนจุกๆถึง 120,000 มิลลิกรัมไม่ได้โม้แต่พูดให้รู้ว่าของดีๆพูดออกจากปากดีเจพี่ท็อปเชื่อถือว่าดีจริงๆครับโทรสั่งซื้อเลยที่02-857-5119 02-857-5119 โทรเลยตอนนี้ครับคนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอาบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
8: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่ง
9: Next Sound Check

0: เริ่มมีกระแสแล้วครับแล้วก็เริ่มมีคนขอแล้วด้วยสำหรับซิงเกิลนี้จากกุ้งสุทธิราชตัวร้ายนะครับนี่นะครับใครก็ไม่อยากเป็นเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวร้ายแต่เฉพาะเป็นแค่ในเรื่องเล่าก็พออย่าเป็นในชีวิตจริงเลยตัวร้ายในเรื่องเล่าครับจากกุ้งสุทธิราช
1: คนลูกทุ่ง next sound check sound check
0: มีความเคลื่อนไหวนะครับของสถานการณ์ที่สน.ลาดพร้าวแจ้งข่าวมาล่าสุดนี้นะครับว่าเส้นไหนใช้ได้บ้างลาดพร้าวนะครับใช้ได้นะครับในเส้นบางกะปินะครับสะพานข้ามแยกบางกะปิถ้าเกิดว่าจะไปเนี่ยต้องข้ามแยกบางกะปิช่วงลาดพร้าว101ที่แยกนิด้านะครับรถผ่านได้ทุกชนิดเพียงแค่1ช่องทางเท่านั้นนะครับส่วนที่ผ่านไปไม่ได้เลยก็คือ3แยกบางกะปินะครับด้านล่างนะผ่านไม่ได้ถ้าเกิดจะไปต้องขึ้นไปเลยนะครับข้ามไปแยกนิด้าด้านนู้นนะครับส่วนถนนลาดพร้าวนะครับทางราบจากสามแยกบางกะปิไปสี่แยกบางกะปิรถทุกชนิดผ่านไม่ได้นะครับตรงจุดนี้นวมินทร์จากสี่แยกบางกะปิไปแยกที่ดินรถทุกชนิดผ่านไม่ได้ครับแยกบางกะปิมุ่งหน้าแยกรามคำแหงรถทุกชนิดผ่านไม่ได้นะครับส่วนที่พอจะผ่านได้เฉพาะรถบรรทุกรถใหญ่เท่านั้นก็คือแฮปปี้แลนด์3แยกบางกะปิอันนี้นะครับเฉพาะรถบรรทุกเท่านั้นที่ผ่านไปได้รถเมย์ทำนองนี้นะครับส่วนลาดพร้าว101แยกโพแก้วรถผ่านได้หมดแล้วนะครับตลอดเส้นทางเลยทีเดียวทั้งปากซอยแล้วก็ท้ายซอยนะครับถนนลาดพร้าวนะตั้งแต่ลาดพร้าว101จนถึงแยกนิด้านะครับรถผ่านได้1ช่องทางเท่านั้นนะครับก็วิ่งขวาเอาไว้หน่อยกันละกันนะครับนี่คือช่วงเวลาที่เราได้เจอกันนะครับในช่วงภาคเช้าเดี๋ยวเราจะเบรกกันสำหรับทางวิทยุกันก่อนส่วนทางแอปพลิเคชันเดียวเข้าสู่ช่วงเวลาของ The Cassette Weekday ฟังเพลงในยุค80และก็90กันครับ
2: สถานีวิทยุเจเรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีสั่ง3ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมรับมือสถานการณ์ระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์สักครู่กับมาติดตามค่ะ
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
7: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
6: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสามัญประจำบ้าน
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟันย

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามพร้อมรับมือสถานการณ์ระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์และเช้าวันนี้จะนั่งหัวโต๊ะประชุมติดตามรับมือสถานการณ์อุทกภัยด้วยตนเองคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามจากการที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มรวมทั้งเขื่อนแม่กลองต้องระบายน้ำ2,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที